บ่ลวกบ่แหลมอย่างเขาแต่ตัวเฮาละบ่ขอไผกินชอบแต่งตัวติดดินบ่ยามหมิ่นความคิดของไผบ่ชอบทำตัวลอกแลนเลียลาดแข่งขาของไผ

บ่ลูกบ่แหลมอย่างเขาแต่ตัวเฮาละบ่ขอไผกินชอบแต่งตัวติดดินบ่ยามหมิ่นความคิดของไผบ่ชอบทำตัวลอกแล่นเลียเลียลาดแข่งขาของไผแต่บ่หวายก็จังสู้เตอ

นหูดังคิดแต่งมาเป็นอูดีเรื่องบ่มีแล้วก็ยะหูดังชอบเอาใจเปื้อนฝูงชอบชักจุงละหูพิสินทำให้คนหน้าจัง

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำพาท่านพบกับรายการเกมเศรษฐีมหากุศลวันนี้ทางรายการเรายินดีต้อนรับอาจารย์ท่านหนึ่งครับมาตอบคำถามของเราในวันนี้ขอเชิญท่านพบกับอาจารย์ลุงลังศักดิ์สามัคคีบาทาครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ครับ
0: ไม่ทราบว่าเป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียนไหนครับ
1: ผมเป็นอาจารย์วัดครับ
0: อ้าว
1: ตอนแรกเป็นตุ๊เจ้าว่าจะบ่ซึกพอดีสถาไหลซึกครับ
0: มีเหตุผลอะไรเลยครับ
1: ขี่มอเตอร์ไซค์บินทบาทครับ
0: ก็สมควรแล้วนะครับคุณลุงลังศักดิ์ครับพร้อมที่จะตอบคำถามหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วครับ
0: ครับเราเข้าสู่คำถามที่1เป็นคำถามหลักหมื่นคำถามถามว่าถ้าคุณลุงลังศักดิ์มีเงิน 3,000 บาทจ่ายให้ภรรยาไป 1,000 บาทแล้วไปยืมเพื่อนอีก 4,000 บาทคำถามถามว่าคุณจะเหลือเงินเท่าไหร่คำตอบที่1 6,000 บาทคำตอบที่2 5,000 บาทคำตอบที่3 3,000 บาทและคำตอบสุดท้ายข้อที่4 2,000 บาทคุณมีเวลา30วินาทีครับ
1: 6,000 4 5,000 3ผมขอตอบข้อที่4 2,000 บาทครับ
0: เป็นคำตอบ
1: สุดท้ายครับ
0: ครับเป็นคำตอบสุดท้าย 2,000 บาทที่ถูกต้องครับ
1: ถูกต้องเลยครับ
0: คุณตอบได้ยังไงครับว่า 2,000 บาท
1: เพราะว่าผมเคยยืมเพื่อนผมหลายเตือนแล้วครับเขาบ่เคยฮื้อผมเลยครับอย่าว่าแต่ 4,000 บาทเลยครับ4บาทเขายังบ่เคยฮื้อครับเล่าข่าว4ตองมันยังบ่ฮื้อเลยครับ
0: ครับก็อย่างว่าแล้วครับในภาวะเศรษฐกิจที่ตกสะเก็ดอย่างนี้ก็ต้องตัวใครตัวมันแหละครับคุณลุงลังศักดิ์ได้ไป 10,000 ครับ

0: มาถึงคำถามที่2หลักแสนคุณลุงรังสรรค์ครับคุณเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่โดยกำเนิดหรือเปล่าครับ
1: ผมเป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิดครับแต่ว่าไปเกิดที่โรงพยาบาลสวนปรุงครับ
0: ครับเหมาะเลยครับเหมาะสำหรับคุณมากครับสำหรับคำถามที่2นี้เราถามเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะคำถามที่2ถามว่าแม่น้ำปิงใครเป็นคนขุดคำตอบที่1ขุนหลวงบลังกะคำตอบที่2อ้ายฟ้าลงคำตอบที่3เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและข้อที่4ไม่รู้คุณมีเวลา30วินาทีครับและคุณมีสิทธิ์ที่จะใช้ตัวช่วย3ตัวช่วยครับ
1: คุณหลวงบลังกะมันเป็นไผอ้ายฟ้าลงเนี่ยไปกับฟ้าลงหมดผมขอใช้ตัวช่วยครับ
0: ขอใช้ตัวช่วยเป็นใครครับ
1: เป็นน้องบ่าวครับ
0: ชื่อ
1: ปามศักดิ์ครับ
0: ครับทางรายการของเราติดต่อคุณปามศักดิ์ณบัดนี้ครับสวัสดีครับคุณปามศักดิ์ครับ
1: ปามศักดิ์เพิ่นถามว่าแม่น้ำปิงใครเป็นคนขุดข้อ1คุณหลวงบลังกะข้อ2ไอ้ฟ้าลงข้อ3เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติข้อ4ไม่รู้เร็ว
2: คำถามแบบนี้ใครไปตอบได
1: ้เร็ว
2: ๆตอบไปเลยว่าบ่ฮู้เกิดมามันก็ไหลโลโลอยู่ฮั่นล่ะ
1: มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต
2: ์ล้านเปอร์เซ็นต์เลยกระแตตอบไวๆเมียรอทราบค่าอยู่บ้านแน
1: ่อันผมขอตอบข้อที่4ครับไม่รู้ครับ
0: เป็นคำตอบ
1: สุดท้ายครับ
0: ครับเป็นคำตอบที่4คำว่าไม่รู้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
1: ถูกได้ยังไง

0: มาถึงคำถามหลักล้านถ้าสมมติว่าคุณได้เงินล้านคุณจะไปทำอะไรครับ
1: กินเหล้าวันค่ำคืนหุ่งครับ
0: เป็นความคิดที่เลวสุดๆเลยนะครับ ครับเข้าสู่คำถามหลักล้านคำถามนี้เป็นคำถามเฉานะครับคำถามมีอยู่ว่านายแดงแต่งงานกับนางดำอยู่ด้วยกันประมาณ1ปีมีทายาท1คนอยากถามว่าในครอบครัวของนายแดงและนางดำมีสมาชิกรวมกันกี่คนข้อที่1 1คนข้อที่2 2คนข้อที่3 3คนข้อที่4 4คน
1: โอ้บ่ต้องกึดแล้วครับข้อที่3 3คนครับ
0: เป็นคำตอบ
1: สุดท้ายครับ
0: เป็นคำตอบสุดท้ายที่ผิดครับ
1: โอ้ผิดได้อย่างไร
0: เพราะลูกของนายแดงและนางดำเกิดออกมาปุ๊บตายทันทีครับ
1: มันจะตายยังถ้ามันบ่ตายนี่นะผมตอบถูกแล้วเนี่ย
0: ดีแล้วครับที่คุณไม่ถึงหลักล้านเพราะ1ล้านที่ทางรายการเราจะให้นั้นไม่ใช่เงินครับ
1: มันเป็นอย่างครับ
0: ซองกฐินครับทางรายการขอมอบเหรียญ25สตางค์ให้กับคุณลุงลังศักดิ์น้ำหนัก1กิโลพร้อมทั้งซองพระป่า 50,000 ซองและซองกฐินอีก 50,000 ซองครับ

0: 좀 양 조불이 유가 뻔렁 갈 몰랐나
1: 소가 아우 조불이 그 버리 아우 땅 룽뱅 마스 수블로
0: 맨 멍 마 아우 땅 룽 마스 수음 가오 대 조불이 니 아뇨 멍게 산나 좀나
1: 맨 맨 아우 조불이 아뇨 하우 자 산 แต่ลุงแปงบาโซบุรีระวังอายุจะสั้นเพราะปาก
0: หัวก็ลุงสอนมึงดีลูกสม
1: ลุงแปงบาต้องมาสอน
0: เขาอะไร
1: สอนดีนะ
2: แปงโอ้ยแปงโอ้ยเจ็บเพราะปากแจ๊ะลุงโน่สอนไผบาสอนไม่สอนบาสมเงียกเจ็ดเลือดที่ปากเห็นเนื้อแปงป่ะ

0: จานบ้านอยู่นี่กะ
1: เออโอ้นึกว่าเป็นไผเอาแป้งก็เอาใจกะไปไหนมานั่น
0: ผมไปพองัวปูยืนมันจะขายเ
1: ออมาๆเอาเข้ามาในบ้านก่อนเอากินข้าวไงแล้วกะ
0: ยังบ่ได้กินตัว
2: ยังบ่ได้กินจ้ะ
1: เออกันยังอันกินข้าวไงกับเฮามีเฮายำกินไก่จัดหล่อมเด้ออ้อนให้อ้อนงบหันเข้ามาสู่เอาแป้งเอาใจกะหม
2: ออันนี้เมียมึงตัก
1: แม่นนะลูกอ้อนน่ะกะ
3: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
2: บัดเดี๋ยวยังพออย่างด้วงขวาง
4: ดาเข้าหื้อกินยังมาเพียกอยู่กะยำกินไก่เนี่ยบ่ต้องตีนมาแล้วเนาะ
0: โอ้บ่ได้กินเดียวเพียวยำกินไก่แป้งเฮ้ยแป้งกันพ่อปากแจ๊ะๆเนาะ

0: จ้าไอ้ไปสาบานไหนไอ้ก็ไปไอ้ตึงบะหมี่นะ
1: บ่ต้องสาบานนะไอ้กำบะหมี่ไผตึงบ่เล่า
0: น้อยฟังเหตุผลไอ้ก่อนกะเออลุงแปกับลุงใจมานี่ก็ดีละขอช่วยอู้เมียเฮาเฮือกำเหรอ
2: เ
0: มียเฮาหาว่าเฮาไปเล่นสาวอ่ะ
2: อังถ้าจะแต่ได้อีหน่อยลุงก็ได้ยินเปิดเล่าอยู
0: ่โอ้แล้วลุงหันงะ
2: ลุงออกไปได้หันเก่าได้ยินเปิดเล่า
0: อ๋อเด้อลุงออกบ้านเอาไปเด้อออกไปก่อนที่จะโดนลูกกุ้ยนี่ลูกล้านพิษหกล้านแตนอย่ามาห้ามปามสั่งสอนสมายุแย่ส่งเสริมมันน่าเอาเขี้ยวล้มสักคำหนอก
3: โฮ้ยแปงหุยแปงปากนอกปากจะมาโดนลูกกุ้ยก่อนตอนใหญ่นอกปะ

0: ขียวแปลงกับเขียวใจกับไปไหนมานั่นฮะ
1: อันไปชื่อเฟืองมันบะปันมาใหญ่เขียว
0: มาเขียวมากิปะใส่ย้ำดีกินข้าวแดงกับขันโน
1: เอาเจ้าจำสบายเขียวกินเลี้ยว
2: โอ้โหเขียวแปลงยังไปได้ติ่งตัวนะ
1: โอ้เขียวเหยบะกินเนาะไอเขียวของมันจุกพอจะตายอย่างนี้ก็พักกาจอต่าง
0: มามากินข้าวแดงด้วยกันก่อน
1: เอาจำสบายเขียว
0: ลาบนะเขียว
1: ฮาน
0: เราก็มีเนื้อ
2: โดแปงแปงเมื่อปิกปิกปากปลาหามรู้นี่ถึงเราถึงหลับไม่ได้กินชะกำโอ้ปากนอปากปะ

0: พี่น้องหมู่บ้านเฮามาครบกันหมดแล้วบ่คือทางการเปิ้นเฮามาประชุมด่วนเด้อเรื่องไข้หวัดนกนี่นะที่เฮาไปลงทะเบียนไกลไว้นั่นนะคือว่าบัดเดียวเนี้ยไข้หวัดนกมันยังบ่หมดไปเด้อหมู่บ้านใกล้เฮาเนี่ยตายกันแฮ่เมาะเพราะฉะนั้นบ้านเฮามันอยู่ใกล้รัศมี5กิโลเมตรเปิ้นสั่งฮื้อยับไก่ทุกรังคาเฮือนเพราะวันพุ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่เพิ่นจะมาเก็บไก่ไปฝังฮื้อหมด
1: อันญาติอนุญาตมันหลวง
0: โอ้ยายหม่
1: ออังยังไก่โจรนี่มันบ่เป็นหยังก้ามันแข็งแรงดีอยู่นะครับ
0: โอ้มันไปได้จะได้มันเป็นสัตว์ปีกโล่แม้แต่นกเพิ่นยังเบื่อขว้างเลย
2: พ่อหลวงครับอย่างถ้วยกาไก่เนี่ยเฮามาใส่แกงกินนี่จะอันตรายกว่าครับ
0: โอ้ไอ้แซมอันนั้นมันถ้วยโล่คนยังบ่เข้าใจฮะไปยับไก่ไว้จะบ่ฮื้อเหลือมันผิดกฎหมายนะ
1: บ่มีละผู้เตะถอยกูเขาเฮ้อมื่นฉามกูยังบ่ขายเนี่ยเนาะ

0: ลุงใจลุงใจไม่ไหนอ่ะลุงใจอ่ะ
1: ลุงไม่แพ้แชมป
0: ์โอ้ยอย่าไปนั่งในร่างกายไปให้อย่างพูดนะม
1: อพูดเตะถอยลุงนะกะลุงเสียดายปนื้อหมื่นแชมป์ลุงบักขายจะมายับของลุงไปค่ะ
0: ก็สะดายก็ต้องแก้ปัญหาไม่ใช่ว่ามานั่งให้น้ำตาหรือจะแก้ปัญหาไก่โจรเฮาได้
1: ไอ้ไก่ปูมองมึงเราแชมป
0: ์ไก่ปูมองเอาว่ะเอาก็จะได้กับลุงใจ
2: มันหมอจะตายเฮียแต่น้อลูกขึ้นมาป้ากันมันนั่งให้อยู่ในเล้าไก่มันเป็นพ่อเป็นแม่ชูตั้งใดฮะกำเดียวกันเนอะก่อนข้าตายนี่ชูจะให้ยังอีกันก่อหาไปให้ไก่ข้าก่อนที่ข้าจะบุบถึงไก่ถึงขนไป
1: เอาอย่างนี้บ่แชมป
0: ์ยายลูกใจ
1: เอาไก่เอาไปช่อนบ
0: ่ก็ถ่ายดิอันนั้นพระผู้มาเจ้าจะมาลูกใจเนอะ
1: มาเจ้าเนอะแชมป์เนอะ

0: อ้าวแล้วลุงสองคนนี้จะไปไหน
1: เอ๊ะบ่ฮู้นะครับป้าไหนก็เอาลุงใจว่านะครับ
0: แล้วลุงล่ะจะไปไหน
2: ฮะคนนั้นน่ะผมก็บ่ฮู้จังไ
0: ห
2: นครับ
0: ตัวเองไปไหนยังไม่รู้เลยแสดงว่ามีพิรุธนี
1: ่บ่มีหยังครับบ่มีหยังครับ
0: แล้วอะไรดิ้นอยู่ในเสื้อ
2: บ่มีครับบ่มีหยังสักอย่างนะครับไอ้ลุงหลงพุงอย่าเจ้าหน้าที่ครับ
0: ลงพุงแล้วทำไมมีเสียงไก
2: ่เอ้าพอดีลุงมันกินไก่เจือไปหน่อยนะครับ
0: อ๋อนั่งโต๊ะอ้าวนี่มันไก่นี่ลุงขอห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกนี่ลุงจะเอาไปไหนไม่ได้นะมันผิดกฎหมายผมจะขอจับลุงทั้งสองคน
2: เอ้าเอ็นดูเถอะครับมันจะเอาไก่ไปค่ะผมจะเอาไปช่อนครับ
0: เอ็นดูชีวิตไก่กับชีวิตคนอ่ะลุงจะเอายังไงงั้นผมจะเอาไก่ลุงไป
2: เอ้าอันก็ตามใจเถอะครับโถปุเตะถอยลุงจัดหน้ามีจริงปะกันใหม่เนอะ
1: ไอ้หมุนเลย

0: าวหน่อยหน้าตาน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูถ้าบัลลังก์เกียรติขอถามหน่อยเต้อชื่ออะหยังจ้า
1: ชื่อนกเจ้า
0: ชื่อนกเลยช่วงนี้อันตรายเนอะคุณหมอชุลสิงห์เพื่อกำลังรณรงค์เรื่องไข้หวัดนกบัลลังก์เฮียกะเถอะ
1: ชื่อเล่นนกชื่อแตะนันทวันเจ้าลง
0: โหห้องป่าดีกว่าเนาะอันห้องลุงมันบ่ใครหน้าฟังเฮ้ยอันเธอจ้าเธอเจ้าอันนี้เป็นห้องเสื้ออันอย่างเนี้ยมันอย่างมากิ่มดิ่มก่อมดอมแล้วที่แขนเธอนี่เหรอมันอย่างมาลายโตเต้ยังโตโตเธอ
1: เอออันนี้เป็นห้องว่าเสื้อเอลลอยเจ้าและที่แขนเนี่ยเนอะภาษาฝรั่งเป็นห้องว่าเพนเจ้าเพนร่างกายคือสวยงามดูเซ็กซี่เป็นแฟชั่นนะเจ้า
0: อันเพนป่าบ่ฮู้จักบ้านป่าเป็นห้องซักงานบ่จ้ะป่าก็ซักเหมือนกันเนอะถ้ามีโอกาสป่าจะฮื้อดูชักเป็นเตี้ยวขาก้อมอยู่ทางไหนปุ้นเลยแหละ
1: ดูเหมือนกันเนาะแต่หมอฮู้ว่าจะมีวาสนาได้ดูกระเจ้า
0: มีสิทธิ์มีสิทธิ์ลุ้น

0: นี่เถอะหูถึกว่าเฮาอู้ถูกคอกันทีเนาะเฮาไปกินข้าวได้กันบ่กินก๋วยเตี๋ยวข้างถนนเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: บ่ได้เจ้าบ่ได้เจ้ากินก๋วยเตี๋ยวข้างถนนมาได้เน้อเดี๋ยวเพี้ยนๆเห็นถูกล้อแย่เลย
0: แล้วจะกินหยังอ่ะเถอ
1: ยังนกนี่กะต้องกินของในห้างกินอาหารฝรั่งกินอาหารญี่ปุ่นเจ้ากินแล้วก็ลวดซื้อบัตรเติมเงินสักโหลไว้โทรหากิ๊กแล้วก็ลวดเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ใช้จอสีแบบถ่ายรูปได้แล้วก็จะไปช้อปปิ้งซื้อเสื้อผ้ากระเป๋ายี่ห้อดังๆไว้ใส่อวดเพื่อนๆตอนไปแอลพับเมื่อคืนยังได้ยังได้ก็ช่วยใจให้นกเตยนะเจ้าคิดเห็นว่าเป็นของขวัญวันเกิดล่วงหน้าแล้วกันเนาะ
0: อันตามใจอ๋อก็เรียกว่าได้คืนฉักวันบ่

0: าเจ้าขอบคุณนักๆเดเจ้าสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างอันนกมีเรื่องจะอู้กับป่าอยู่เรื่องนึงเก่งใจเก่งใจอ่ะ
1: อ
0: ัน
1: อย่างแฮมล่ะ
0: นกเคยได้รถยนต์เคยได้รถเก่งยุโรปสักคันนะเจ้า
1: โหจะเอารถยุโรปก่อนรถญี่ปุ่นมาได้กับเธอ
0: มาได้เจ้ามาได้เจ้าต้องรถยุโรปเน้อขับรถญี่ปุ่นเดี๋ยวเพี้ยนๆเห็นถูกล้อแย่เลยแล้วก็บ้านสักหลังเต็มนะเจ้าน
1: ี่เธอป่าว่านะถ้าเธอขอเก่งอย่างอีบะล่ำบะเหลือป่าว่าเธอไปขอที่ประชาสงเคราะห์ป่ะ
0: ฮะป่าอย่าอู้อย่างอั้นนะป่า
1: โอ้บ่ต้องมาป่าดุป่าลีมาอย่างสักอย่างอ่ะห้องลุงอย่างเก่าก็ได้ลำคาญขอเบ้ยขอเงาขออย่างน้ำเหลือวัยรุ่นที่ขอ
0: ฮะปู่นี่อย่างใดเนี่ยปู่เฒ่า

0: สวัสดีครับลุง
1: โอ้ยสวัสดีมีอย่างคือผมฮับใจครับ
0: มาใจลุงจะมาฮับใจผมผมก็จะมาฮับใจลุงผมเป็นเกษตรอำเภอผมจะมาแนะนำเรื่องปุ๋ยครับ
1: ถ้าจะอู้เรื่องปุ๋ยแล้วก็แห้ห่วงครับไปที่อื่นจ้ะเพราะว่าเรื่องปุ๋ยนี่ผมหูดีไปพ่อในห้องผมใหญ่ชึกชามาเป็นปีปุ่นดูตึงทีวีมีตึงหนังสือเต็มห้องฮั่นไปจ้ะไปที่อื่นจ้ะถ้าจะอู้เรื่องนี้นะไปจ้ะครับเจิญ
0: อันก็ดีละผมจะได้ไปแนะนำบ้านอื่นครับ
1: ครับพ่อยินดีครับยินดีนะไผจะหู้เรื่องปุ๋ยหู้ดีเต่าลุงใจมันเป็นไปบ่ได้

0: เอาเนาะพี่น้องชาวบ้านหมู่เฮาที่ผมห้องประชุมวันนี้ก็เพราะว่าเฮาจะมาอู้กันถึงเรื่องปุ๋ยมันเป็นปุ๋ยปลอมก็ขอพี่น้องเกษตรกรเฮาเนี่ยจะไปฟังใจเตื้อดีบ่ดีมันจะอันตรายกับพืชไร่ไม้ผลของเฮานะครับวันนี้ขาดไผไผมามาประชุมพ้อง
1: ลุงใจลุงใจลุงใจบ่มา
2: แต่กับลุงใจมาตัวเลย
0: เนี่ยลุงใจนี่ถึงขาดตลอดเลยถ้าอย่างอันก็ขอฝากหมู่เฮาไผอยู่ใกล้บ้านลุงใจช่วยบอกเฮาเปิ้นตวยเนอเรื่องปุ๋ยนี่นะ

0: ลุงจายลุงจายอยู่ก่อนนะฮะลุงจายลุงจายเป็นยังน่ะนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ไทยนี่แล้วนั่งให้ญาติพี่น้องเป็นยังคะ
1: ก็เรื่องปุ๋ยเรื่องปุ๋ยนะกา
0: เออดีละดีละดีละหมู่เฮาก็จะมาบอกให้ลุงใจเหมือนกันนะว่าปุ๋ยที่เพิ่นเอามาแจกให้หมู่เฮาเนี่ยมันเป็นปุ๋ยปลอมปุ๋ยแต่มันบ่มาถึงหมู่บ้านเฮานะคนอื่นเอาไปกินคนอื่นเอาไปครอบครองให้หมดละเฮาก็ค่อยฮู้เหมือนกันว่ามันเป็นไผ
1: แต่ลุงฮู้ไอ้คนที่มันเอาปุ๋ยไปเชื่อมคนเดียวมันเป็นฝรั่งชื่อของมันกะไอ้ครับเบอร์ชมอนมันมีชะตังจ่ายกล้าถิ่นชอดให้น้องปุ๋ย60ล้านก็เลยได้ปุ๋ยพันทิพย์หน้ากิรามพดกเข้าไปโกคนเดียวเห็นละหมู่เฮาก็เลยได้แค่ปุ๋ยปลอมเนี่ยโอ้ก็ลุงเจ็บใจลุงเจ็บใจ

0: ลุงเหมยหัวจนดีจนเก่งมีลักษณะอย่างไรพ้อง
1: หัวจนดีจนเก่งนี่ต้องเป็นหัวไหลกบแหลกบหน้าชันหน้ากว้างหางฟ่อนมุกตาใหญ่หูน้อยนอกน้อยคอหนาเขาเลี่ยมหุ่นบึกบืนโอ้ยยย
0: ติดหน้าลุงเหมยจะเอาตัวใดไปจน
1: จะเอาตัวที่มัดเข้าบ่ลำไงนะไปจนน่ะ
0: ชื่อว่าจะได
1: ้ชื่อมันว่ามืดกาฟ้าทลายจนจะจนกับงัวลำปางนะเดิมคันเป็นแสนนะจะไปโดยลุงก่อ
0: โอ้

0: ว่าจะได้ป่นใหญ่เหมยป่นใหญ่มนมีเรื่องอะไรยังจ้าถึงได้มาหาสายฟ้าแม
1: ่ไว้เจ้าป่อสายฟ้าแม่คือว่าป่อใหญ่เขานี่จะเอางัวไปจนขอเจ้าป่อน่ะช่วยป่อใหญ่เขาน่าจะได้ก่อน
0: บ่มีปัญหาป่อจะช่วย
1: ขอช่วยป่อใหญ่แท้ๆนะเดิมพันเป็นแสนน่ะ
0: เป็นล้านป่อก็ช่วยได้ป่อจะเอาเกียรติป่อเป็นประกันเจ้าป่อสายฟ้าแม่เสียยังบ่มีปัญหา

0: ต่อไปนี้เป็นวัวชนคู่สำคัญของรายการระหว่างมืดกาฟ้าทลายโจรเป็นวัวมาจากจังหวัดเชียงใหม่อยู่ทางทิศใต้จะชนกับธนูทอง 2,000 แสนเป็นวัวดังมาจากจังหวัดลำปางอยู่ทางทิศเหนือคู่นี้เดิมพันข้างละ 80,000 บาทรวมแล้วเป็นเงิน 160,000 บาทกติกาปล่อยเชือกเป็นเกณฑ์วัวทั้งสองฝ่ายวิ่งเข้าหากันแล้วเอาหน้าเข้าปะทะกันอย่างจังปรากฏว่ามืดกาฟ้าทลายโจรสู้ไม่ได้วิ่งออกสนามไปแล้ววิ่งออกสนามไปแล้วเป็นอันว่าฝ่ายธนูทอง 2,000 แสนเป็นฝ่ายชนะ
1: ช่วยหน่อยช่วยหน่อยผู้หมวยไปล้อม
2: เอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอ

0: จะไปไหนป้าใหญ่เหมยป้าใหญ่มนหอบเฟืองมาเป็นปุ๊บ
1: จะมาเผาหอ
0: โหจะมาเผาเรื่องยัง
1: ก็เอาหัวไปจนน่ะไหนว่าเจ้าพ่อจะช่วยอ่ะเสี่ยงไป 80,000 น่ะบัดนี้ข้าจะมาเผาหอ
0: หยุดก่อนสู่เจ้าไปกี่กันรถ
2: ไปกัน4กันรถก่อนลูก
0: แง่วเสี่ยงหมด
2: โหแง่วจะได้หาหม้อ
0: หมู่สู่ซื้อบัตรเข้าหมดป้อนี่ก็บ่มีใครซื้อบัตรฮู้พ่อบ่ได้เข้าไปในสนามจะช่วยสู้ได้อย่างใด
1: กูเตื้อพ่อก็ยังเข้าได
0: ้กูเตื้อกูครั้งที่ผ่านมากรรมการแก้บัตรลูกคราวเนี้ยตาบอดบ่หันกะตำรวจบ่ยากแก้บัตรกล้ากาติดหน้าผากตำรวจป้อสะเด็นไปชาวว่า
1: ป้อบ่ทํามาอู้กันเป็นเจ้าป้ออวดตัวว่าดีว่าแน่นึกว่าจะแน่ไปแค่ไหนผลสุดท้ายก็มาก้านกาติดหน้าผากตำรวจเอ้ยเจ้าป้อสายฟ้าแม่

0: วัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ครับผม
0: ผมได้ยินชื่อเสียงอาจารย์มาเมินแล้วครับว่าอาจารย์สอนนักร้องโด่งดังมาหลายคนผมแถมคนหนึ่งที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักร้องขออาจารย์ช่วยผมไปถึงฝันนั้นตัวได้ก่อนครับ
2: ได้เลยครับผมแล้วคุณจะร้องเพลงในแนวของใครครับ
0: สมยศทัศนพันธ์ครับ
2: เพลงอะไรครับ
0: วิวาน้ำตาครับ
2: เอ๊ะว่าแต่ว่าเสียง
3: คุณเมืองบอกอู้แล้วใครจะอู้จ้า
0: ได้ก็ครับเสียงห้องกับเสียงอู้มันเหมือนกันแล้วครับ
2: ถ้าเอาอย่างคุณว่าละก็ไหนลองเทียบเสียงดูเหรอ
4: หยดหนึ่งหยดหนึ่งหยดหนึ่งหยดหนึ่ง
2: โอเคเอาคีย์นี้แหละครับไหนลองร้องเหรอครับฝั่ง
4: CM หยดหนึ่งน้ำสังที่ไหลล่างมา
2: เสียงเหมือนสมยศนะแต่ว่าสมยศต้องเสียงต่ำกว่านี้หน่อยขอต่ำหน่อยครับ
4: หยดหนึ่งน้ำสังที่ไหลล่าง
2: เกือบแล้วครับเกือบแล้วครับขอต่ำกว่านี้หน่อยครับ
4: หยดหนึ่งน้ำสัง
2: ขอต่ำกว่านี้หน่อยครับต่ำกว่านี้หน่อยครับ
4: หยดหนึ่งน้ำสัง
2: โอ้แล้วหยุดไปอย่างครับ
0: มันต่ำแล้วไปผมแค่ห้าครับ

0: สวัสดีครับอาจารย
1: ์ห้องดีๆนะอาจารย
0: ์ครับอาจารย์ผมมาสมัครเป็นนักร้องได้กว่าครับ
1: ได้กะ
0: โอ้เหมือนฝันแต่ๆครับอาจารย์เจ้าบ้านตึงหมู่บ้านเปิ้นไล่ผมออกจากบ้านมาเปิ้นว่าผมนะสร้างความเดือดร้อนให้หมู่บ้านเปิ้นเพราะว่าเวลาผมร้องเพลงเมื่อใดเนี่ยนะครับอาจารย์เสียงผมนี่เหมือนเสียงสวรรค์เสียงของผมนี่มันเย็นยะเยือกหวยหวนหมูหมากาไก่มันหอนฮับกันจนเจ้าบ้านเปิ้นไล่ผมมาเนี่ยครับ
1: ขี้คุยเหงาแต่จะร้องเพลงแนวของไ
0: ปแนวสุนทราภรณ์ครับ
1: สุนทราภรณ์เนี่ยเวลาร้องจะต้องบีบปากคือมันน้อยๆแปลงเสียงแหลมๆนะเข้าใจก่อน
0: โอ้สบายมากครับอาจารย์ฟังนะครับชมเอ่ยชมงามอารามเทเล
1: เดี๋ยวเดี๋ยวสุนทราภรณ์ต้องบีบปากน้อยๆกว่านี้แปลงเสียงแป๊บๆกว่านี
0: ้ชมเอ่ยชมงาม
1: แป๊บกว่านี้แหมครับ
0: ชมเอ่ยชม
1: แป๊บกว่านี้แหมน้อยหนึ่งแหมน้อยหนึ่ง
0: โอ้อาจารย์เบาไว้แล้วครับผมปวดหนังหิ้มปากผมโอ้บ่เอาละไปแล้วครับ

0: สวัสดีครับอาจารย์วันนี้ผมมาแก้ตัวครับ
1: โอ้ตัวก็มาวันนี้มาแหม
0: หมอโอ้จะไปมาดูถูกผมนะครับผมนี่เป็นแชมป์ตลอดกาลนะครับ
1: ที่ว่าเป็นแชมป์เนี่ยแชมป์ประกวดกี่คน
0: โอ้2คนครับ
1: ประกวดกับไผ
0: ครับป้อผม
1: ไผเป็นกรรมการ
0: แม่ผมครับ
1: อืมเปิงอะกะจะฮ้องเพลงอะหยัง
0: เพลงด่วนบคสติดเครื่องสลอจะจากอุบลครับ
1: คุณจะฮ้องได้กะขนาดอู้อักขระคุณยังบ่ชัดเจนน่ะ
0: โหอาจารย์เวลาอู้กับมันบ่ซัดได้กะเวลาฮ้องผู้หลมันซัดอะย่ําพ่ออย่างนักร้องชาวเขาหั่นน่ะอย่างนักร้องฝรั่งอู้บ่ซัดแต่เวลาฮ้องซัดเป๊ะเลย
1: อ่ะ1 2 3
0: ด่วนบคสติดเคียงสลอดต้องจากอุบล
1: ฮ้องเพลงบ่ซัดบ่ไหวบ่ไหวบ่ไหว
2: โหชมก็ปอเกือมันก็ปอกันตึงกู้ฮ้องเพลงบ่ชัดบ่ชัดจึงฉอง

0: ขอตรวจบัตรหน่อยครับ
1: อ๋อนี่ครับบัตรครับ
0: อ้าวนี่บัตรหมดอายุตั้งนานแล้วยังไม่ไปต่ออีก
1: อ๋อผมไม่มีเวลาครับ
0: เสียงคุ้นๆแล้วไปต่อบัตรเนี่ยเขาไปต่อที่ไหนที่โรงเรียนหรือที่วัด
1: ถึงได้เลยอย่ามาหลอกให้ผมพูดเลยบัตรประจำตัวเขาไม่ทางที่โรงเรียนที่วัดหรอก
0: แล้วเขาทำกันที่ไหน
1: อ้าวเขาก็ทางที่โรงพักเนาะ
0: งั้นก็ไปโรงพัก
1: อ๋อไปทำบัตร
0: ไปติดคุก บัตรประจำตัวทำที่โรงพักไป

0: โอ้ถ้าหลวงมาวิ่งเธอวิ่งเธอ
1: ไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่ง
0: ไม่วิ่งไม่ได้นี่แหละเขาจ่าแล้วนะ
1: เขาไม่จ่าแล้วหรอกเขาไม่ใช่ตำรวจจ่าโคนะเขาเป็นตำรวจท่องเที่ยวเขาจะพาเราไปเที่ยวอย่างเดียว
2: อ้าวพวกคุณจะไปไหนกันครับ
0: อ๋อพวกผมมาเชื่อเมืองไทยครับ
2: อ้าวแล้วพวกคุณมาจากไหนครับ
0: อ๋อมาจากพม่าครับ
2: อ้าวงั้นก็ต่างด้าวสิเนี่ย แล้วมีบัตรผ่านแดนไหมเนี่ย
0: ไม่มีครับ
2: อ้าวแล้วเข้ามาเนี่ยไม่กลัวผมจับหรือไง
1: เออไม่กลัวหรอกค่ะเพราะครูตำรวจไม่ใช่เป็นตำรวจจะโคครูตำรวจเป็นตำรวจท่องเที่ยวหนูอยากให้ครูตำรวจพาไปเที่ยวแล้วก็พาไปทาเข้าโดยเฉพาะโตยากุ
2: โอ้โหกินอาหารญี่ปุ่นด้วยนะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นนะโตยากุโตยากุ
2: ต้มยำกบงั้นก็ไปกับผมเลยผมจะพาไปเที่ยวไม่ต้องกลับแล้วพม่าอยู่เมืองไทยนี่แหละ
1: แอร์แล้วครูตำรวจจะพาหนูไปเที่ยวที่ไหนคะ
2: อ่ะตามผมมาผมจะพาไปเที่ยวห้องขัง
1: เฮ้ยเราไปไปไปเที่ยวห้องขังกันเห็นไหมฉันว่าแล้วนะเขาไม่จ่าแล้วหรอกเขาเป็นตำรวจท่องเที่ยว

0: ้าวคนนี้จำได้เมื่อคราวที่แล้วก็โดนจับครั้งหนึ่งแล้วยังจะย้อนกลับมาอีก
1: อ๋อผมไม่เคยมาครับมาครั้งแรกครับ
0: อย่าเถียงผมจำได้แล้วชื่ออะไร
1: อ๋อชื่อแสงครับ
0: แล้วมาครั้งที่แล้วชื่ออะไร
1: อ๋อชื่อชัยครับ
0: แน่แล้วเมื่อกี้บอกว่าไม่เคยเข้ามาไง

0: กินข้าวเหียขวายแล้วนะ
1: กินข้าวแฮมหมอกูถึงก้ายก้ายของกินแกงผักกาดแฮมมาหน่อย
0: แม่กับพ่อให้ก้อนก้า
1: เออถ้ามาใจแกงผักกาดก็แกงผักละมาแกงผักละก็แกงผักบัง
0: โอ้ก็จะเนี่ยจะได้อะเฮาก็กินอย่างเอี้ยเนี่ยกันก็ดีเนี่ยเนี่ย
1: กูก็เจอหลายน้อยปีแล้วมันมาบ้านกูกินชิ้นหวานค่ำ
0: เออก็มันมาปั่นมาหรอจะกินยังได้ก็ได้กะอันเฮานี่แกเนี่ยเฮ้ยแม่กินตึงวันอ่ะมันก็พักพ่องจิ้นพ่องอากาศแม
1: ่มากินก็กินกินหมอกมาเพื่อมันตายเลย
0: เออกินเฮียก็ได้เขาก็จะไปต้งแล้วนี
1: ่เออไปต้งมาแรงน้ำบึ้ดมึงก็เอาพักปังไม่ทำชักหาบเนอะกูล้ำหมักไก่

0: ลูกมาเมื่อเจ้าเมียบ่าอ้ายมันก็ไปไหนห่อเหือนเดือนเท้าก็ถึงบ่าปัดบ่ากวาดถ้วยก็บ่าล้างของกินก็บ่าหมี
1: อุ้ยป้อลูกสะใภ้ก็มีอย่ามากวาดบ้านคนเดียวน่ะ
0: โอ้บ่ามาใจลูกตับลูกตองมาบ่าได้กินแห้งมึงเป็นลูกเป็นหลานไผอีกหน่อยอุ้ยจำบ่าได
1: ้ก็เป็นหลานไอ้แซมนะกะ
0: นายนางคำหล่อเบาจะมางามแกะงามหวาดอะมึงจะไปไหนอีกหน่อย
1: น้องจะไปบ้านป้าจันย่าน้องเลยไปแล้วเนอ
0: เออไปละกะโชคดีเนอลูกหลานคนงามอย่าอ่อนตะวาวันชื่นสูงเกิ่งเดิงอย่างผีเพศ

0: อีเม่เฮาต้มเห็ดเฟืองไว้ในตู้ฮั่นเด้อขยะก็กินก่อนเตอะบ่ทันรอเฮาว่าเด
1: ้อโอ้มึงบ่ต้องห่วงอีแม่อ่ะมาก่อนตะกี้อีโอ้ยเอาแกงมาฮื้ออีแม่ปอกก็มันกับพี่กับกระลำลำเอ้ย
0: โอ้ยแกงพี่เอ้ยหยังเฮาน่ะแกงลูกโต่งมาฝากพี่เอ้ยมาฮื้ออีแม่ปะยะ
1: ฮะโอ้โหปอติเตะอีแม่กินไปปากทำไมไม่หาบึ้งบึ้งเลยเฮ้ย
0: คนเฮาเนี่ย
1: โอ้อันนั้นไผมาให้แค่เหมาะ
0: ไอแซมไปใหญ่แม
1: ่ไอแซมคือขาเนี่ยนะมึงกลับไปไหนไอแซม
2: เฮาว่าป้าปิ้งเนี่ยมันคือป้าป้อเนี่ยสำเตือป้าป้อจะได้กินข้าวลำแถมน้อยจะได้ตุ้ยเอี่ยก
1: ับขอบคุณหนักหนักเนี่ยแซมชักเลยโอ้บันเดียวดูหน้าตางามข่าวทุนบุญแตะ
2: โอ้ขอบคุณป้าป้อขอบคุณ
1: เอาไปนะเนอะรักษาเนอะ
0: เออพวกคนเท่านะอู้หน้ามือหลังมือปิ้นปักปิ้นแปกคนเท่าป่าปิ้ง

0: พุทโธนะโมจังโคเดสุเนสุปดาเป็นวงเป็นน้ำยังจังหลังเนาะ
1: ยังเหลียวผู้สูงเปิดว่าน้ำตาจะกลายเป็นน้ำน้องคนตาจะข้ามบัดได้
0: ช่วยเอาพระเจ้าประทำเป็นดีจังดีเปิ่งในจุเนมาได้เป็นวงเป็นนามอย่างทั้งหลังข้าถึงมาเอาไปก็จะบวชที่สู่สามเดือน
1: บวชก็บวชบวชก็บวชขอมันแน่สักหลายตะผู้ชม
0: ข้าถึง

0: ป้ออีป้อห้องเองไหมยังอีป้อจะบวชให้แม่3เดือนแต่กะ
1: บ่าบวชเลี้ยวอีป้อจะเอาเมียแฉเลี้ยว
0: โหอีแม่ตายยังบ่ถึง3เดือนเด้อแล้วอีป้อจะไปเอาไผ
1: อีป้อจะเอาบวชนำมันหลายตรงเนี่ย
0: บ่าเอาบ่าเอาเองบ่คือเอาบวชนำมันนู่นเองเขาเพ่อีป้อแก่แล้วผัวเปิ้นบ่ฮักอีป้อแท้ผัวเปิ้นจะจุเอาข้าวของอีป้อทั้งอันนะจ้า
1: ถ้าถูกบ่เงยอีป้อเอาบวชนำนะวันบุกเอาตุเจ้ามาจ่องตนอีป้อถึงจะกินยาตายคือมาเลี้ยวมันหลอดไปหยัง
0: ป้อนักๆจะไม่ให้อายเปิ้นเอาก็เอา
1: ถูกคือเอาแท้กะ
0: แท้กะ

0: 伊拉以前一条有个
1: 有个买娘还买一包
0: 就把我娘的我拿棉一包妈爹你们给爸给婆看妈爸爸这里拉一包也了
1: 哎เขาก็บ่ได้ว่าหยังนักหรอกเพียงว่าจะไปฮึอีป่อลูกนึงเข้าอายฮึเปิ้น
0: จูบ่น่าไปยุ่งกับครอบครัวอีป่อบ่น่าไปลบก่อนความทุกข์อีป่อเลย
1: เอาอย่างนี้อีป่อจะไปให้ดักเหี้ยปิกไปบอกฮึบ่นําเมียอีป่อบ่ต้องฮึมันปิกละต่อไปน่ะเอ็งจะบ่ยุ่งกับครอบครัวอีป่อเอ้ยคนเฒ่า

0: 前一条有嘎
1: 我
0: 难免一把你被解了好把我过被对摸
1: 我留娘来了好娘被对碰
0: 在科板远壮着领จะดังกะอ้อยหกปันสามจะมาจิกชบแม่มึงเหลือสามปันเก้าละไข่เข้าอีปอหำเจ้าเอาไปโดยหมด
1: เออเอาคำมาติดปากลูกสาวอย่าเติบผู้สูงเนี่ยเป็นบอกควายเท่ามาซ่อหาปง
0: มาทำมาช่ำกันนะชมมันเป็นไปเลี้ยว
1: ชอบล้ำ

0: ไอ้แม่ไอ้แม่เป็นอะไรยังไงแม
1: ่มึงว่านะเสื้อปอกมึงปาดตะกิ่งลำไยอันน่ะเมื่อก่อนมันบัดตายมันไม่ใส่น้ำลำไยกับอีแม่แม่อันเสื้อปอกมึงแล้วแม่งอมแม่งอมโอ้ยน้อ
0: โอ้ย
1: แม่
0: อีแม่ก็จะไปกุดนักกาคำเดียวจะบัดสบายเห็นแล้วนะไปปิ๊กไปนอนพักผ่อนที่บ้านก่อนเตอะคำเดียวไอ้เอกก็เลิกงานมาแล้วป่ะ

0: ีแม่เป็นได้พ่องพี
1: ่ถ้าจะรับละกะเอออีกเนี่ยอีแม่มันเดือดง่อมนะพี่ว่าเฮาเสาะผัวใหม่อีแม่สักคนบ่ตัวจะได้หายง่อมหายเหงาพ่องอีบ่ฮู้
0: อีพี่เขาว่าไปเลยแค่ฮานแวนของอีพ่อเมื่อซื้อขึ้นเมื่อเป็นสาวอ่ะไม่น้ำตาก็จะเป็นสายเลือดอ่ะจะมาอู้เรื่องแฟนใหม่ผัวใหม่เพิ่นมาเอาเพิ่นเฒ่าเพิ่นแก่ละเพิ่นบ่คือจะอ่าน
2: อีพ่องกูขอตบปากบ่เอ้คือแม่มึงกำลังเป็นลูกเป็นเต้าบ่ฮู้จักใจกูถึงว่ากูง่อ

0: ้าของ
1: แม่ฮ้อยเสียงดีนะลูกสาวของข้านักร้องเกิดทองบหันร่ำหันรวยสักเตื้อพ่อป้อนคนอื่นเหรออีวาดอย่างกี้อีนงอย่างกี้ป้อนก็พอมีรถเก๋งรถเบลขี่ละ
0: โหอีแม่ก็เฮาเป็นนักร้องไต่เต้าอยู่ลูก
1: ไต่เต้าไต่เต้าแล้วเมื่อใดมึงจะรวยกับป้อนสักเตื้อ
0: กะว่าจะอีแม่จะเฮือเฮาเนี่ยอย่างเขาฮะเอาเต้าไต
1: ่ฮะจะเอาเต้าไต่เต้าไต่ก็ดีแล้ว

0: วัสดีเจ้าป๋า
1: อืมป๋าเปิดหยังกูชื่อปันอันนี้หลานกูประชมองค
0: ์เจอนั่งเจ้าเนี่ยถ้าหนูร้องเพลงนะเอาวงมาไล่หนูตัวนะป๋า
1: ได้กะเจ้ามาฮื้อเลยขอฮื้อห้องแก่ๆเจ้ามาฮื้อบัดเดียวนี่ก็ได้อ่ะดูนี่รอกันเดียวเนี่ย
0: เนี่ยลุงนี่ใจดีขนาดแต
2: ้แม่นอนกะอยู่บ้านเปิ้นฮอกหนูปันสปอร์ตนะเนี่ย
1: นี่ได้ละได้ละแอบควงมาไหลถ้าป้าป๋อบอกมาแถมจะเอามาเหอะไม่ไปละ
0: ฮะนี่มันพวงมาไหลห่อจะตีไปเจ๊กันเนี่ย
1: ก็แม่นนะกะก็ว่าจะเอาควงมาไหลรถชิบล
0: ้อไหนไอ้นี้วะลุงปันสปอร์ต
1: อันสปอร์ตนั้นมันรถทีบสปอร์ตลุของลุงบะยะ
0: เออนั่นลุงปันรถลุ

0: น
1: ชมกินเหล้าช่องทางแก้วแปลงตายยังมาให้รับบ่ะห้องเปิดมาเช็คบินกูจะไปช่วง
0: ห้องน้ำอีกลุง
1: เออช่วงจะมาอวดหูบ่ะ
0: พวกรีมาถามมันยังอ่ะไปเลยไปทั้งพวกติดลูกศรพุ่นจี้ไปพวก
1: เออไงลุงหูแล้วนะเว้ย
2: ทั้งหมดนี้ปาน800สาบาทเจ้า
0: โหน้องไอ้ยังมาแปลงแต่ว่าอย่างดิ้งอย่างมานักไม่นักบอดในมีเป็น6 7ดิ้งบ่ลุงปันจะบ่เคยมากำเตื่ออย่างมันหลาบแป๊ดแต่ก็อีลำเหลือง
1: อะอะอะ
0: อย่างโหลุงอีหยังอีหยังลุงปัน
1: โอ้โหไอ้น้องเนี่ยกะ
0: อีหยังบ
1: ่เอาก้าฮ้อนมาโหมคอปุ๋นเนี่ยพอเนี้ย
0: นี่ได้นะ
1: เป็นไว้รังรังเนี่ยขนาดมันเอากิมกีบเอาหนังมายังมายอมหนุบเอามาโหมคอปุ๋นเนี่ยโอ้โหอย่าบ่เฮงฟ้ามาเนี่ยกันน่ะลาลาลาลาปักปักคิดจะต่างหรือไม่มันเชี่ยงเท่าไหร
0: ่ปานปลายลุง
1: ฮ่าโอ้แปลงกับแปลงคอกูก็ไม่เจ็บอย่างแก่ร้านนี่เนาะกูหลาบกูหลาบ

0: จังแข็งเอาเราเฮอลุงฉามแหมเกิงขวด
1: พอละลุงแต่ว่าควรก็บ่จ่ายแต่กี้เกิงก็เป๊ะอินดูเตะทุนหน่อย
0: บ่มีปัญหาชิ้นเดือนละลุงจะมาจ่ายลุงฉามจะมาเคลียร์พื้นที่หือหมด
1: สิ้นเดือนละจ่ายสิ้นเดือนละจ่ายเดือนแล้วลุงค้าเห็น80ลุงก็ยังจ่ายบ่เสี่ยงเตื
2: ้อเอล้านนี่บ่ชะปอดแปะเราก็บ่ได้ลำคาญ
1: ลำคาญเหมือนกันนะลุงเล่าขวดมันกำให้เต่าใดนั่งกินเหล้าเกิงควรแปลงคอยืดคอยาวนั่ง6 โมงเผียว 8 โมง 9 โมงกำให้แก้ไฟฟ้าก็บ่กุ้มเฮ้ยลำคาญ

0: ันนี่ไผไงโอ้ยมันนี่ไผไงไผไผไงเฮาใหญ่คนเดียวป้อเมียบักเกลแม่เมียบักเกล
1: แต่เมียจักเกล
0: อัลลาสุบุพาไงหยังเนี่ย
1: บ่แก้ลำคาญเฮ้อกินเหล้าเมายามาเดือดบั่นนั้นจองถ้าเป็นงัวเป็นควายนะเจือกถึงหื้อได้เหี้ยแรงลำคาญ

0: น้องวันนี้ไอ้เมาเนอร์ไอ้ไปกินเลี้ยงฉลองวันเกิดเพื่อนฝูงเขามาไอ้ก็เลยเมาไปหน่อย
1: เมาแล้วก็ไปอาบน้ำแล้วก็ไปนอนเหี้ยไปไอ้
0: เวลาไอ้เมาเล่ามาจะนี่น่ะ
2: ท่านกำลังรับ
0: น้อง
2: ซีเอ็มเจ็ดเจ็ดวิทยุอินเทอร์เน็ต
1: ล้านลำคาญลำคาญนะไอ้บัดต้องมาถามอ่ะถ้าหมอกเป็นเฟสเป็นไก่นี่นะก็ขอเมินล่ะ
0: อ๋ออ๋อ

0: 我一起จะไปอู้หน้ามือหลังมืออู้จะนี่อีป้อบ่ชอบ
1: อีป้อเหมือนกันอ่ะจะไปอู้ปีนป้อปีนแปะหน้ามือหลังมือเนี่ยเฮาลำคานอันละอีป้อตีเฮาอย่างน่ะ
0: ตีแก้ลำคานอันละหัวอีฉีตีอีป้อนี่ยัง
1: อีแก้ลำคานอ่ะ
2: อีแม่จ้อยเอ็งกามหัวเอ็งตีกันคืออีป้อขจายขจาย
3: กันแล้วแม่มึงจะเอาดุ้นหลัวกันด้วย
0: หัวอีฉีดุ้นหลัวมันละหลัวไผ่ตัวมัน
3: ที่ไหนเหี้ยกินเราบ่พอจะมาฆ่ามาแกงกันบนเฮือนนี่ไปไปตีกันไกลๆตีกันฆ่ากันที่นี่ผีแต่โหงจะมีบนเฮือนไปลำคาญ

0: nhảy lâm lửa, túc khâu vít len, túc kèn vít ngay, túc ca túc hại bò mì cầm hay sát dằn. La bà la khâu sàn cầm mà bé cả sọp bò sòn bán bãi, bà lăng chả đây mà kẹp kì nhạc cả. Hừ, ผีขำบนคนขำลุ่มซื้อเหล็กกับบะลอยซื้อหอยกับบะถูกอี
1: โอ้โหไอ้น้อยจมอย่างน้ำเหลืออี
2: โหอันน้ำมันปิดนานแซมเด้งมาเจกันน่ะ
1: เซมมาได้ก็เอาละกา
2: ไปทางใดมาเจ้า
1: อ๋อจะไปแอวกาดอย่าก
2: าดอะหยัง
1: กาดชีด
2: ก็วันนี้วันปุดไปมีกาดติดจะใดเป็นมาเปิ่นไข้อวดไข้โอคำ
1: ใช่สิ
2: น้ำลายเสด็จใช้หน้าชนโซนเปิ่งติดเต้อใส่คำหลำลู่หลำลูกเปิ่นไปลอยกับอะหยังมาฮะ
1: เวนอมีกาฮา
2: แล้วก็ได้ยินข่าวว่าออกรถป้ายแดงกำเป็นสองกันไปเฮงกับอะหยังมาเจ้าพี่นาน
1: โอ้ยน้อมีกา
2: เอ๊ะถ้ามีอะหยังดีก็ขอช่วยแนะนำเจ้าพ่องล้อ
1: ใครหูแน
2: ่แน่สิจริงเหรอ
1: จริงสิ
2: ไม่สั้น
1: ไม่เหงา
2: ดำเหงา
1: ขาวสั้น
2: เอ๊ะอันนั้นมาขี้จะกิมกะ
1: โอ้ยน้อเจือกา

0: เนี่ยพี่น้อยมึงเตรียมขันตั้งมาเรียบร้อยแล้วกะ
1: เรียบร้อยเจ้าพี่นานมีตึงสวยดอกสวยปูเข้าตอกดอกไม้เตียน
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: ไผ่ก็บ่ฮู้บ่เฮ้ย
1: ไอ้วีนี่ไปเปียหยังของไผ
0: ่ไอ้แม
1: ่ไอ้อย่าให้บอกหน่อย
0: หมดเสียงหมดสอยเลยมันหาว่าหาล้วงกระเป๋ามันหรอก
1: จะมันจะบักไปยังไปยัง
0: แจ้งมันได้จะได้ขึ้นรถเมย์โดนหาว่าล้วงกระเป๋าเอาไปเอามาหาเลยหรือเปล่าเฮ้ยที่โดนล้วงกระเป๋า

0: จันลุงจันประเด็นนี้ผมมีทุนนี่ก้อนนะผมว่าอย่าจ้วนลุงจันเอไปก้าหมูด้วยผมเข้าไปบ
1: ่โอ้ยหลังกามากาไงอะกูก่ายกาหมูช้ำยิ่งบ่เฮ้ยไม่แจ้งหัวบ่ะหมูนี่นะหมูน้อยนี่นะปู่จันนี่กวยกามาแล้วหมูน้อยเนี่ยใส่กวยมาถึงแกงแล้ววัดวัดวัดวัดวัดวัดนี่เวลาไปจะซื้อนะเปียสองแข้งได้ยังว่าอีดอีดอีดมันจึงว่าอีดอีดอีดแล้วยังว่าไม่เป็นอย่างนี้นะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้วหมูใหญ่ละลุงจัน
1: หมูใหญ่นี่นะยังแควนหน่อยป่ะถามมันเถอะหมูใหญ่นี่นะเออกินอาหารมาหลายกับชอบแล้วเนาะหมูเนาะกินพ่องจานพ่องน้ำหมูเนาะอีหล่อหมูใหญ่นะค้อนแปดปอนหยอกหน้าผากเห็นป่ะปัญญาอินปัญญาอินห้องเปล่าอินเปล่าผมเห็นป่ะพอชอบใจความโบย
0: โอ้เอาผมกับบักแก่แล้วเฮ้ยผมจะไปทางอื่นดีกว่า
1: เออไปทางอื่นเจ้าบ่ะบ่ช่างมาก้าหมูบ่ะมันแจ้งหัว

0: กะหมูก็เป็นเรื่องนุ่งจันทางให้ดีผมว่าเขาไปกะเป็ดกะไก่บ่
1: โฮกะเป็ดกะไก่แห่งขยิ่งก็บ่เฮ้ยป้าจานรวยแหละป้าบ่ได้ขายนะฉันเตื้อเพิ่งจะซื้อนะเขห้าบแขมเมาะห้าบอยู่ห้อยน่ะบ่ได้ปลูกเลยนะบ่คือก่อน
0: โอ้มันอิดแต่กะเป็ดเอากะไก่บ่ลุงจัน
1: กะไก่นี่ก็ยังแคว้นแต่ภาษามันนี่กะบุจันเอนี่นะมันหูภาษาไก่ดูลูกภาษาไก่นี่นะไก่เวลามันฟักหันเนาะแถมไก่แถมปวงเอาไข่มาตกมันดูวาดเก่งว่ามันเดือดใบใดหิงหัวสามไก่ก็ตกโอ้เก่งก็เตกสามไก่ก็ตกโอ้เก่งก็เตกก็เตกก็เตกเดี๋ยวไก่ปูอยู่แจ้งหัวปุ่นเอิ้นมาแล้วเก่งว่า
2: จังมันโตจังมันโตจังมันโต
1: ดาวิดลงหัวมาปุกชกเก่งว่าปดตะตะตะตะตะตะอี

0: ันลุงจันผมขอถามแท้ๆเถอะลุงจันน่ะเคยไปก้าไปขายบ้านอย่างห้องตำบลอย่างห้องครับ
1: ปะท้อรู้นี่แต่เหลียวบ้านแต่เหลียวเมืองเนอะจิ๊กปิ๊กเจ้าป้อร้องอ้อหัวโก้ต้องการขี้โยไปซื้อบ้านตู่ไผต้องการกินหมูไปกาดถนนต่อไผต้องการซื้อหม้อขายหม้อไปกาดงัวแม่ย้อยไผต้องการน้ำอ้อยไปที่บ้านหนองเขียวไผต้องการเส้นก๋วยเตี๋ยวไปโรงงานฉันปากควายไผต้องการเชื้อบ่อห้อยไปบ้านต่อเมืองหลังไผต้องการหนังไปตรงจังการสาวหูยานมีบ้านห้วยคอกเบาหัววอกอยู่ในตะลางต้องการไม้ช้างไปจังหวัดแปะต้องการพริกแต่ไปแม่นะจังดาวไผต้องการบ้านนาวไปดอยเต่าบ้านแอนไผต้องการบ่อแขวนไปโป่งแงงฉะเมิงกะล่อมลงปงเฮ็ดล้มองก๋วยต้องการช่วยฮื้อไปร้านทองป่าส้มป่าจอมฮื้อไปกว้านพะเยาเข้านึ่งข้าวเจ้าจังหวัดจังไห้พม่าไล่ฉายเปิ้นขายของถูกให้ได้ค้นแปลงลูกติดต่อลุงจันแอชาวจีชาวแก่ไม่เฮือนตามใจ

านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่

ที่ฟังอยู่ซับรู้เหตุผลถึงสัตว์ยันด็อกเตอร์ผู้คนไปตลอดจนพระสงฆ์องค์เจ้าจากนั้นจังใหม่ที่เฮา

านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่จ้างซอที่จะมาขับขานวันนี้ก็มีพ่อครูป่วนดาเชียงตาและข้าเจ้าแม่ครูแสงเอ้ยสุริยะมน

้ฟังอยู่ซับรู้เหตุผลถึงสัตย์ยันด็อกเตอร์ผู้คนไปตลอดจนพระสงฆ์องค์เจ้าดำนานจังไหมที่เฮาได้

0: คุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: บัตรเล่มเฟื้องผ้าขาวผ้าแดงสตางค์แห่ม12บาท
2: โอ้ยน้ออันนั้นมันแบบบ่เก่าบ่เดิมบัตรเดียวเนี่ยมันเป็นสมัยใหม่อันใดก็ปูดก็แปลงถ้ามึงใครฮึ่งมันแน่นะมึงเกื้อพี่หนันแซมนี่กะมึงซะเหี้ยปันเอ็ดกับ700
1: ปันเอ็ดกับ700
2: โอ้ยน้อเจือกาเนี่ยนะไอ้น้อยมึงอยู่ที่นี่ก่อนเนอะ
1: เจ้าก
2: ระเดียวปิ้นหันจะเป็นคนจัดการรับรอง
1: รับรองอะยังน้ำ
2: โอ้ยน้อเจือกา

0: ฉลากฉลาก
1: ว่าอย่างนี้ก็หมาเนี่ยไปนานมันล่างจะมาเจ็บมาเข้าห้องนี่อย่ากล้าน
0: ั่นว่าอีกหมานักเบิร์นนักบอดที
1: ่โหไม่นิ่มตวงละฮะเท่าใบเท่าบอดเท่าอีล้ำเหลือยังมาตายไงหมาม
0: ึงจะไปเดือดมึงโตยพี่นานมานี่มาแล้วดูเหมือนเดิม
2: โอเค

0: มันล่างขอมเล่า
1: วิ่งจะไปเดือดวิ่งหนูไว้เลย
2: ไว้เลย
0: เจ้า

0: นี่
1: ฮะอันน้ำหอมเจ้าน้อย
2: โอ้แนนลืมไปอีก
1: โอ้แนนก็ได้อ่ะไหวซะเจ้าน้อย
2: ไหวซะเจ้าน้อย
1: ลูกแป้งลูกเราจะขอจกขอหลับสามตัวตรงๆได้ก็เจ้า

0: บอกว่าแปดเก้า
1: โอ้พี่หนานแซมก็สามตัวจะได้สองตัวเนี่ยเต้
2: โอ้ยน้อมึงก็พ่อมือเปิ้นหันแก่อีน้อยหันนะหันนะ
1: โอ้สามตัวสามตัวจะขายให้ขายนาซื้อกับเนี่ยเจ้าอันเจ้าน้อยเจ้ามาเดี๋ยวเนี่ยลูกแปลงลูกเล่าข้าได้สองตัวเจ้า
0: ข้าได้สองตัวยังมาไปเอาวัดปุ๊ด
1: ไอ้ยังเจ้า
0: หมาน้อย
1: โอ้หมาน้อยเนี่ยเจ้าบอกใครได้เจ้าใครได้ที่เป็นเลขเจ้าเจ้าน้อย
0: เอาสองตัวเนาะ
1: เจ้า
0: เลขสองตัวนี้บ่มีปัญหาสองตัวนั่นกาสี่เป็ดห้าเก้า
1: ก็ที่คอสองตัวได้ตึงสี่ตัวก่อนน้ำ
2: โอ้ยก็แล้วแต่ที่มึงจะเตงนะก็โอ้ยเต็งลุ่มเต็งบนเต็งหัวเต็งใต้โอ้ยน้อ

0: còn có đây.
1: Con hát té luôn nè.
0: Té cả u cần quay à. Xuân bèn hát bà đây lọc.
1: Châu nè. Anh đi bị châu nè.
0: Ừ. Bà châu của châu.
1: Ui ha. Còn bà đây phạt khó có sổ. Khó nhỏ hẹt các nó bà. Là nó bà.
2: ผีขำบนโคนขำลุ่มเจ้าน้อยกับนานแซมขำตั้งกลางเฮ้ยตุกมาเตือมตุกเปิ่งไผก็บ่เป็นตาดีเปิ่งเนี่ยเปิ้นถึงว่าหวังใดกับหวยหวังรวยกับแซจะเอาหยังมาแน่กับปู่นานแซมลม
0: โอ้ยน้อเจือกาย
2: ังมาเจือกาอยู่กับปากขอดึกกูอย่าดีกา

สวัสดีครับคุณอาผมชื่อประดุงมาจากในเมืองนะครับผมมาขอสัมภาษณ์คุณอาสักหน่อยเกี่ยวกับการยุบสภาบ่อยๆเนี่ยคุณอาหันเป็นจะได้พ้องครับเฮ้ยขนใบ

0: สวัสดีครับคุณอาผมชื่อพดุงมาจากในเมืองนะครับผมมาขอสัมภาษณ์คุณอาสักน้อยครับ
1: บ่เอาเตือกหาโทรทัศน์มีแล้ว
0: ผมมาได้มาขายโทรทัศน์นะครับผมจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเมืองครับ
1: ฮะบ่เมืองอะกะบ่เมืองบ้านมันอยู่เหนือปุ่นบ่เมืองลูกปุจจันมันก็
0: คือบ่ผมมาได้มาถามหาคนชื่อเมืองนะครับผมจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับประชาธิปไตยนะครับ
1: อ๋อบ่ไทยอะกะบ่ไทยบ้านมันมีไต้ปุ่นรู้ข้ามนี่ไปถาม 4-5 หลังไปถามเอาคนเดียวเตอะ
0: เออนั่นเตอะปะคนหูหนวกแถมเหมาะ

0: สวัสดีครับคุณลุง
1: เออสวัสดีมีอย่างหลาน
0: เออผมมาขอสัมภาษณ์คุณลุงสักหน่อยครับเกี่ยวกับการยุบสภาบ่อยๆเนี่ยคุณลุงหันเป็นจะได้พ้องครับ
1: ดี
0: มันดีอย่างไรคุณลุงการยุบสภาบ่อยๆนี้เป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจของเมืองไทยเป็นอันมากเมื่อเขายุบสภาไปแล้วนะลุงเขาต้องเลือกตั้งขึ้นมาใหม่เลือกตั้งครั้งหนึ่งเนี่ยต้องใช้เงินงบประมาณของรัฐบาลเนี่ยครั้งหนึ่งนี่หลายร้อยล้านบาทนะลุง
1: ดี
0: มันดีอย่างไรลุง
1: มันดีหลายอย่างหนึ่งห้างขายไม้อัดเขาขายดีเขาซื้อไปแปลงคัดเอาติดรถแห่หาเสียงสองคงพิมพ์มีรายได้เขาไปพิมพ์ใบปิ๋วสามลูกหลานลุงมีรถเขาก็จ้างไปแห่ป้ายหาเสียงชีเล่าฟรีมีกินเป็นเดือนห้าอู้บ่ใหญ่เพิ่นจะยับสามร้อย

0: สวัสดีครับคุณอาเป็นจะได้พ่องครับเลือกผู้แทนไปคราวนี้เป็นจะได้พ่องครับ
1: ดี
0: ที่ดีนี้คงจะไปเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องในสภาดีแม่นก็ครับ
1: บาดใจ
0: และมันดีอย่างไรครับ
1: บางคนก็ดีแต่ตะตึงแบบปากบาดจ๋าไปเหงาลับในสภาหันออกทีวีก็บ่อยครั้งบางคนก็ดีกับปากการงานก็บ่ทำกายง่าว

0: ย
1: ฮ้อว่าไปเลยของตายอย่างนั้นแสดงว่าจุดนี้มีคนตายโหงนะเนี่ยเมื่อพระมาสูตรมาถอนเสร็จนะเพื่อนจึงเอาธงแดงมาปักไว้ให้ตายก็
0: อ๋อเหรอถ้ามีธงแดงปักไว้แสดงว่ามีคนตายเหรอพี
1: ่
0: โอ้ยน่ากลัวจังเลยนะพี่นะ
1: แล้วจะเอาอยู่ก่อนจะไปส่ง
0: ไม่แล้วค่ะไม่เอาแล้ว
1: จะไปหวังกับเอ๊มืออาจจะย่ำคาดบัตรตาน่ะ

0: น้องขอใจเตี้ยไว้ๆกะใกล้จะถึงวัดนี่แหละฮะไป
1: พี่เห็นป่ะทำไมมีธงปักเยอะจังเลยอ่ะแสดงว่ามีคนตายกันเยอะแยะเนี่ยสงสัยหมดหมู่บ้านแล้วมั้งน้องกลัวจังเลยพี่กลับบ้านเถอะน้องไม่เอาแล้วล่ะค่ะ
0: เอ๊ะไว้ใจน้องอันนี้มันตุงนะน้องตุงป่วยหลวงที่น้องหันตุงที่ปูนมันตุงคนตายโหงตุงแดงน่ะ
1: ยังไงก็ไม่เอาไม่เอาก็พี่กลับบ้าน
0: มันคนละอย่างกันนะเว้ย
1: กลับบ้านเถอะค่ะน้องกลัวจริงๆ
0: มันไม่ใช่ตุงตายโหงตุงป่วยหลวงนะ

0: พ่อนานพ่อนานพ่อนานอยู่กับครับ
1: เอ้ยไผอ่ะ
0: ผมมารุดอย่าครับ
1: เอามาขี้เคี้ยว
0: มารุดดิกะ
1: หายหน้าหายตาอาจารย์เมิน
0: ครับสวัสดีครับ
1: เออสวัสดีอันนั้นไผใส่ดอกหูตรงต่างนั่น
0: เมียผมอย่าครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เออเจริญลูกเจริญเจริญ
0: เออคือผมอยากคือพ่อนานอธิบายให้เมียผมฟังนะมันบ่เข้าใจเรื่องตุงปอยหลวงกับตุงแดงตุงตายหงนะพ่อนานมันไม่ใช่คนบ้านเฮามันคนกรุงเทพมันบ่เข้าใจ
1: อันบอก
2: จริงๆนี่ค่ะคุณลุงขายิ่งหนูเห็นมีตั้งหลายสีด้วยน่ากลัวค่ะ
1: หรือว่าเพราะเป็นคนไทยกัน
0: คนไทยครับ
1: เออจะไปกลัวมันอย่างอีน้อยเฮ้ยตรงที่เปิ้นปักเข้าวัดนั่นนะเปิ้นห้องวัดตรงใจเวลามีการกึดสร้างอะหยังเป็นต้นว่าศาลาวิหารเนาะถ้าสำเร็จเสร็จกันแล้วเนี่ยมันมีชัยชนะโลกนะเปิ้นก็ฉลองกันแหละทางบ้านนอกเขาห้องกันว่าปอยหลวงอีนะมีสัญลักษณ์เอาตรงปักไว้แสดงว่ามีชัยชนะละเจ้าบ้านเจ้าจองนี่มีโจกมีใจ อันตุงแดงนะมันตุงตายโหงนะคนตายโหงที่ไหนเพื่อนเอาไปปักไปสูดไปถอนส่งวิญญาณลุยละ
0: กันนะกะ
1: เข้าใจหรือ
2: เข้าใจแล้วค่ะ
1: อยากหาหนอก
3: อุ้ยอุ้ยเดี๋ยวกันเนี่ยถ้าหากว่าหนูเหียนจบแล้วนะอุ้ยอุ้ยจะซื้อตุงสามหางให้หนูสักอันได้ก่อนจะได้เอามาฉลองความสำเร็จนะอุ้ย
1: เออนั่นมันแค่ตาเหลืองรู้แน่อีนี่ก่ออันตุงสามหางนั่นมันตุงปลาคนตายเข้าปลาเหวมึงใครตายก็ฮึบอกหูจักติดตายมันโอ้ยไปขึ้นไปบนบ้านบนก่อนกัน
0: ครับผม
1: เออ

0: โลจละขอปะขอถามแม่ป้าบัวคำไปไหนมาฮะ
1: ไปเสาะซื้อพริกที่บ้านนานถาไปเสาะซื้อยาที่บ้านเจ๊กหน่อแม่ป้าไปถามนานฝันไปต่อสองเบ้าได้ก็เจ๊กหน่อว่าหมายลาย
0: โอ้

0: หัวใจเจ้ามอนเจ้ามอนปลาไหลใครตายเป็นไอปฏิจจังพา
1: อลุลุลุพี่ท่านติดแต่ติดตักติดเชียงตึงตัวติดเหมือนกับงัวติดรอปู่เช้า
0: แต่เล็กๆน้องเหล่า
2: เอาปู่มานะเออ

0: ่คำป้าดูเหมือจ่างก
1: ็จริงยัง
0: จะใครหูเหลืองเนื้อกูนะโอ้เปื่อนเดียวเสียวหักเขาพอมีลูกมีเต้ากันหมดแล้วนะ
1: โอ้ประเดี๋ยวนี้จะดูเมื่อ
0: เจ้า
1: ข้าได้แฟน
0: เจ้าน
1: ักว่าเอามือมา
0: อ๋อ
1: ตาเฮาใหญ่มานี่มาครบกี่เต้อ
0: มาครบซากเต้อ
1: มาเฮากี่เต้อ
0: มาเฮาเลย
1: มาเยี่ยมใส่เฮาก่อน
0: ข้ออันยังมีแถวมาเยี่ยมบุญก่อน
1: ก็น่านะหันมันเยี่ยมใส่ก่อน
0: บ่มี
1: เออก็ย้ำได้ละ
0: โอ้ไปเนี่ยอย่างใหญ่อ่ะ
1: ก็สู้ได้มาเนี่ยมาเยี่ยมละคนที่ไหนจะมาเยี่ยมใส่เฮาไม่ได้แล้ว
0: เพราะเราจะเฮ้ยเจ้าใหญ่อย่างใดอ่ะ
1: ไปบวชสีเห็นไป

กหลานเฮ้ยจะไปจังกรรมจมด่าลูกหลานเฮ้ยปิตามันดาเพิ่นฮักเจ้าลูกหลานเฮ้ยจะไปหลงผิดคิดมัวเมาบ้านเมืองเฮากลัวโรคเอดส์แพทย์บรรลัย

0: กะเจ้าเจอนั่งก่อนเจ้า
1: น้องล่ากินข้าวแรงกับหยังจ้า
0: ล่ากินข้าวแรงกับแกงมะนูนเจ้าน
2: ี่ๆๆๆไปไปไปเคยกันจักต่อ
0: ค่อพี่เคยเบาๆมึงกะ
2: เบาๆเฮียยังยังมีหยังเกิดขึ้น
1: น้องล่าอาจจะพิกก่อนเน้อ
2: ปิกเตอร
0: ์พี่เคยเนี่ยจะอี้หมายความว่าอย่างไรขอร้องเน้อพี่เคยนะพี่เคยบ่ใจมีซิดหยังในตัวล่านะมามีซิดจะไปมาขวางเฮ้ย

0: สวัสดีค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคำร่ามใช่หรือเปล่าฮะ
1: แม่นละเจ้ามีอันยังเจ้า
0: ไอ้คือว่าหนูมาจากร้านเสริมสวยเมียพงนะฮะคือว่าจะมาติดต่อล่าไปประกวดนางงามฮะ
2: บ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่ไปสำหรับล่าบ่ได้ไปเด็ดขาด
0: คือว่าหนูชื่อปื๊ดนะฮะ
2: เออบ่ปื๊ดบ่ขว้างอย่างซักอย่างอ่ะบ่ฮือไป
0: ไม่ใครแปลกก็ไม่เป็นไรฮะหนูลาเลยนะฮะสวัสดีฮะ
1: พี่เขยพี่เขยโอ้ยังอี้หมายความว่าอย่างไรขออีปี่ไปทัศนาจรมาก่อนเต๋อล่าจะบอกให้อีปี่ขอร้องเหนอปี่เคยนะมันจะมีสิทธิ์อย่างในตัวล่านะมันมีสิทธิ์จะไปมาขวางเฮ้ย

0: แสงมาเดี๋ยวนี้สู่ยังอีล่าเอาผัวแตกอ่ะ
1: อืมอีล่ามันใหญ่แล้วสมควรจะเป็นหอเป็นเฮือนได้แล้วเฮือมันเอาหัวเหียข้าขี้ค้านเป็นห่วง
0: ข้าบ่เฮือเอาเด้ออีล่ามันน้อยอยู่นะ
1: ไปน้อยจัดใดอีล่ามันอายุสาวปลายแล้วรู้สู
0: เออถ้าเอามีเรื่อง
1: โหไอ้สีอู้เป็นอย่างใดอ๋อสูอู้อย่างอีข้าฮู้เน้อตั้งแต่อีล่าจะเอาหัวนี่นะสูนี่แปลงหน้างอคอหักจะไปสลิดอย่างอั้นตัวบ่ใจมีซิดจะไปขวางเปิ้นใครโดนมีหยับขวางอย่างวันนั้นแถมกะบลาเตือนแหละหา

0: คนเฮามาเหลือยังแล้ว
1: พี่เคยให้ยังเจ็บท้องกะ
0: อื้อ
1: พี่เคยเจ็บหัวกะ
0: อื้อ
1: แล้วพี่เคยให้ยังเสียใจยังฮึไผ
0: คนเฮาเกิดมาน้ําตาตก3เตื้อ
1: น้ําตาตก3เตื้ออย่างใดพี่เคย
0: 1ป่อตาย2แม่ตาย3น้องเมียจะแต่งงาน
1: อ๋อละหูละพี่เคยเสียใจที่น่าจะแต่งงานแม่นก่อ
2: นท่านกําลัง
1: ให้ตามสบายเนอะพี่เคยเนอะน่าจะไปอยู่กับหัวล่าน่าไปก่อนเนอะพี่เคยเนอะบ๊ายบาย
0: ลาลาทํา3วันมาเผาศพพี่เคยเนอะ

0: ง่ายเปื่อนปัสยาในการดื่มเปื่อนว่าคอแข็งเหล้าขาวคอยาวเหล้าหนอกคอกระจอกกินวายคอสบายสบายกินโคคอสกระปกยอกทุกยี่ห้อเลย
1: แล้วปัสยาในการจีบสาวมีกับเพื่อน
0: มีเธอจะเป็นเมียใครพี่ไม่รู้เธอจะเป็นชู้ใครพี่ไม่สนเธอจะเป็นกิ๊กใครพี่จะทนขอให้เธอหน้าเหมือนคนแค่นั้นพอ
1: แล้วถ้าเจอมันมาทราบล่ะ
0: เอาปรัชญานี้ไปเลยอันผู้หญิงมีมากกว่าฝูงแย่ฉันไม่แคร์เธอหรอกแม่ตาหวานเห็นฉันงอทำเป็นงอนหน้าลำคาญอีกไม่นานเธอก็แก่เหมือนแม่หา

0: เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเค้งฮู้ก่อว่าสายตาคนเฮาเนี่ยมันมีอำนาจขนาดไหน
1: มันมีอำนาจอย่างใดวะ
0: มีอยู่วันหนึ่งห้าเตี้ยไปปะใส่เสือโค้งห้าจะล่นก็ล่นบ่ตันห้าก็เลยใจสายตาจ้องตามันเสือมันก็จ้องตาฮะจ้องกันไปจ้องกันมาเสือมันก็เลยหยุดอยู่กับตี้ว่าอย่างไอ้อย่างฮะแซกอย่าง
1: เสือมันกลัวสายตาคิงอ่ะ
0: เออก็เสือมันอยู่ในกรงมันจะอย่างไอ้อย่างฮะได้จะได
1: ้อย่าว่าแต่เสือเลยเมียฮานี่นะถ้าวันใดมันด่าฮะฮะก็ใช้สายตาจ้องตามันมันยิ่งด่าฮะก็ยิ่งจ้องต่างคนต่างจ้อง
0: เมียคิงหยุดด่าเลยกะ
1: ทีบเข้าเบ้าตาฮะเนี่ยกะ
0: ยังอย่างเมียคิงถึงเทพล่ะ
1: ก็เมียฮามันไม่ได้อยู่ในกรงเหมือนเสือคิงหรอกบ้า

0: เฮ้ยเพื่อนว่าแต่ว่าดีเด้อหามีเรื่องจะปรึกษาอย่างที่สักหน่อยได้ก็ว่า
1: เครื่องมีหยังปรึกษาหาได้เลยเพื่อนเพื่อนฝูงกันมีหยังต้องช่วยเหลือกัน
0: คือมันมีแม่หญิงอยู่คนนึงเขามาชอบแฮนะแต่แม่หญิงคนนั้นน่ะเขามีลูกมีผัวแล้วถ้าไปมีหยังกับเขาเนี่ยหาผิดก็ว่าเพื่อน
1: เฮ้ยผิดแน่นอนเพื่อนผิดลูกผิดเมียเพื่อนมันบ่ดีถ้าเลิกได้ก็เลิกแฮ
0: เออน่ะฮะบอกเมียคิงแล้วเมียคิงมันก็บ่เชื่อ

0: นี่ก็คันแย่เนอกินเนี่ยแม่กินเนี่ย
1: โอ้ขอหย่าเนี่ยเอาถ้วยลายคามใส่ข้าวให้หมากินปทรมีบ้านไหนเมืองไหนไปบอกเฮือเสียมาหล่อชื่อถ้วยลายคามเป็นหมื่นนะเนี่ยมาแล้วมาแล้ว
2: เงิน
1: หมื่นร้อยมาแล้
2: ววิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: เสียครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้วยลายค้างของเก่าสมัยรุ่นจำบ้านเชีย
1: มันมีไหน
0: หญ้านั้นมันบ่ฮู้เรื่อง
1: ที่ไหน
0: มันเอาไปใส่ข้าวหื้อหมากิน
1: โอ้ท
0: ้อเฮาไปล่อชื้อของมันถ้าชื้อกับถ้วยมันก็บ่ขายข้าวหมามันเคยกินข้าวของในถ้วยเฮาไปล่อตึงหมาเสียเป็นหมื่นๆเป็นแสน
2: มาเข้ามาบัดนี้
1: เฮาจะเอาถ้วยราคาจากเพิ่นเฮาต้องซื้อแหมของมันด้วย
0: นั่นกะ
1: มัน
0: ชื่อคน500
1: โอ้
0: 500ได้กําไรเป็นหมื่น
1: ตกลงตกลงถ้าสมมุติว่างานนี้สําเร็จ50 50แบ่งกันเลยไปไปเลยไปเลยไปเลยล้านนา

0: เชียร์ครับเชียร์ครับเนี่ยบ้านหลังเนี้ยตูบน้อยๆเนี่ย
1: เนี่ยไง
0: ครับ
1: เชียร์เอิร์นมาแล้วลองเจ้าของ
0: อันป้าเออนั่นยังอันหมานี่ขายก็ครับ
2: โอ้ขายกา
0: อันเชียร์ต่อ
1: ครับจะขายเท่าไหร่ครับ
2: 500
1: โอ้บาเป็นเหรอ
0: เออสตางค์ครับ
2: เออเอาหมาไปเลี้ยงหมาดีๆเนอร์อีมุมอีแมมไปอยู่ตัวเปิ้ลให้อยู่ดีๆไปยุ่งเปิ้ลเนอร์จะเอาช่วยขึ้นเฮือนละนี
1: ่โหเดี๋ยวก่อนป้าขายแม่ต้องแถมถ้วยกับแม่มันเคยกินข้าวกับถ้วยนี่ก็เดี๋ยวไปอยู่กับผมมันจะบักกินข้าวแถมแล้ว
2: อันนี้ขายหมาลูกมันจะขายถ้วยลู
1: กก็ถ้วยก็จ้างเตอไหนๆมันเคยอยู่ด้วยกันก็เอาขายเหยก้าเอาแถมให้ผมมาเหยก้า
2: โอ้บัดได้เหรอถ้วยนี่กันจะเอาก็15,000
1: โอ้หัวมันมีกล้ามีศีลนะป้ามาเกลือเข้ามาหยัง
2: โอ้ก็อันนี้มันล่อคนมาชื่อหมาลูก
1: โอ้นั่นเตอะโอ้
0: ยกัน
1: โอ้ยไอ้ตาเหยกันเดียวว่าแม่เท่านี่มันบ่หูลายหูเหลี่ยมเป็นว่ามันเอาไว้ล่อขายหมาลูกนี
3: ่โอ้ลวกเหลือเฮาก่อน
4: โอ้อ้อห้อยสูงหัวน้อยไปก้าเนี่ยเท่าลายคามเนี่ยมันได้ขายหมาเป็นเก้ากูกระเปื้อถ้วยลายคามเนี่ยเนอะ

0: ผมนี่ได้เมียเนี่ยเกิดครบ7วันเลยเนี่ยเมียคนแรกเกิดวันอาทิตย์มั่นใจฮ้อนชอบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ญาติพี่น้องวงตระกูลพ่อเมียไม่แอบหาที่บ้านเอาพริกแห้งมาฝากสักถุงเนี่ยขาพริกบ้านนะเอาทีวีผมไปเครื่องวันหน้าถ้าเอาข้าวสารมาสักถังเนี่ยบัลลังก์เอาบ้านผมไปเป็นหลังไงก่ะเมียคนนั้นก็เลยเลิกได้เมียคนที่2นี่เกิดวันจันทร์ขี้งอนกดง่ายหายเว้ยผมหันมาซักผ้าคนเดียวผมเอ็นดูผมก็บอกจะซ้อคนมาช่วยสูเอกะ
1: สูจะเอาลูกจ้างมาช่วยข้ากา
0: ข้าจะเอาเมียน้อยเนี่ยมาช่วยสูนะ
1: ฮะ
0: ก็โถ
1: จะเอาเมียน้อยรอข้าตายเหี้ยก่อนเนาะ
0: โหแล้วสูจะตายเมื่อใดอ่
1: ะ
0: ตายเอี้ยมันโคตรอ่ะจะเอามีดมาฟันผมมันบ่มีเหตุผลน่ะก็เลยเลิกไปละคนบ่มีเหตุผลเลิกไปละเมียเกิดวันอาทิตย์และวันจันทร์

0: เออผมได้เมียเกิดวันอังคารเนี่ยฉลาดดื้อรั้นบ่ยอมคนมีอยู่วันหนึ่งนะผมขับรถเมียผมหันไฟแดง
1: อ้ายระวังเด้อไฟแดง
0: ก็เฮาก็บอกว่าหันแล้วจะไม่มายุ่งกับอ้ายนะอ้ายเป็นคนขับอ้ายฮู้กะพอปิ๊กไปถึงบ้านมันหุงข้าวหม้อหุงข้าวเดือดมันเดือดเสร็จมันร้อนพอมันร้อนเสร็จผมก็ถอดปลั๊กมันถามไว้ได้ฮู้ก่อโ
1: หไผมาถอดปลั๊กไฟข้าออกน่ะ
0: เฮาก็บอกว่าอ้ายเนี่ยเป็นคนขอดเนี่ย
1: ข้าเป็นคนหุงสู่บ่ต้องมายุ่ง
0: นะคนที่เกิดวันการนั้นเลิกไปละมาได้เมียแห่งคนเกิดวันปุดป้าตะคนนี้ก็เจ้าอารมณ์ช่างคิดช่างฝันแต่ว่าทะเลาะหัวกันนะ
2: โหบัดนี้สูนอกใจข้าไปมีเมียน้อยกะ
0: โหไปมีเมียน้อยที่ไหนอะสู
2: ก็ไม่มามีได้อย่างใดเมื่อคืนข้าฝันหันอยู่อะ
0: เออนั่นเอาความฝันมาเป็นความจริงโหอยู่บ่ได้แล้วอย่างเงี้ยเลิก

0: ได้มีหำคนเกิดวันพฤหัสเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเมตตาปราณีเฮาจะเอาไก่มาแกง
1: บักข้ามาละสูใครดูมันน่ะ
0: จะเอากบมายำก่
1: อมากินละสูเอาเปิ้นมาหักแข้งหักขาใครดูมันน่ะ
0: กินกับพักกับไม้แขนระดำปากนี่ตอนนี้ตายไปละคนใจบุญเหลือก็คนใจบาปอยู่นี่ตุ้ยอุ้มลุ่มบัดตายสักเตื้อได้เมียเกิดวันสุขแข็มคนนึกว่าจะสุขอย่างวันเกิดสามตุกเหลือเก่าอยู่บ่ได้ก็เลยเลิกได้เมียแข็มคนคนสุดท้ายเนี่ยเกิดวันเสาร์ป้อต่อขี้เหนียววันนั้นไปกินข้าวด้วยกันที่ร้านอาหารพออาหารครบมันสั่งเช็คบิลทันทีอ่ะ
2: ป้าสูขาใจไว้โว้
0: ยอย่างมีอย่าง
2: ปิ๊กปิ๊กปิ๊กปิ๊ก
0: ก็ยังอย่างล้ำเหลือเนี่ย
2: หุ้ยละอ่อนเสิร์ฟ
0: อย่าง
2: มันทอนสตางค์ผิดเหมือนค่าเจ็ดบาท
0: พ่อขี้เหนียวขนาด

0: ันจะเป็นอลุงตุงนังอย่างสังขารจะล่องแต
1: ่อ๋อกะคนจุ่มควายฉะไปแอดมันจะไปที่ไหนมันก็ไปไถนาหน้าตัดแฉม
0: โบราณยังมาเนี่ยนาอย่างสมัยเก่าอยู่เป็นเลิกใจกันหมดแล้วลุงใจมันต้องเทคโนโลยีใหม่อย่างผมเนี่ยนะไถเมื่อเจ้าปลูกแมลงได้เลย
1: ตามใจมึงเถอะบักมันจะใช้เทคโนโลยีโลเยอร์อย่างใดก็แล้วแต่แกลุงใจอย่าใช้เทคโนโลยีควายเนี่ย
0: แล้วก็มาใจควายอย่างนี้แล้วมันจะกี่เดือนลุงใจจะได้ปลูกเขาอ่ะหาไปแล้วเนอะ
1: ไปเถอะไปเถอะไอ้เทคโนโลยีไปเถอะ

0: จะมันเป็นอย่างมาบาติสรถเนี่ยสตาร์ทแล้วสตาร์ทแถมซ่อมแล้วซ่อมแถม
1: เอาเทคโนโลยีเผาขว้างแหกเฉ
0: มรถเนาะรถมันยังฮือผู้ใจได้ยอะเยอยแต
1: ่อันยังเหมือนจะปลูกน้ำว่าได้แฉมลุงจะได้ไปเอามือเอาวันมึงมาได้บ่า
0: โหเจ้านี่รถเขาลุกแต่ถ้าสองสามวันก่อนเขาจะปลูก
1: เมื่อไหนมึงบอกว่าอันถ่ายมาเจ้าแล้วมึงจะปลูกหมดแรงบ่ใจกะ
0: รถเขาลุกรถเขาลุกมาช้ำตับกันนี่เนอะ
1: ถ้าอย่างอันวันผูกมึงก็มาเอามือเอาวันลุงเหี้ยก่อนกันนอนอแชมป์น
0: อว้าเขาบอกมือไผ่อะเขาเนี่ยคนเดียวคนลูกเนอะลุงใจ
1: โอ้ยเทคโนโลยีแชมป์

0: รู้ใจมันอย่างต้งเพน่ะ
1: เอาเอ้กะเอาขี้ควายมาแปลงปุ๋ยใช่เก้าลำไยเนี่ยกะรวดเอาใช่นะเข้าตัวเองนางกะแฉมแล้วรถมึงเหรอมาถ่ายออกมาเป็นปุ๋ยพ่องก
0: ่อรถเขาอ่ะขายไปกิโลไปแล้ว
1: โอ้ยังอันเนาะ
0: มันรู้นะกะ
1: โอ้ยไอ้แชมป์เฮ้ยมึงจะไปมัวกับเทคโนโลยีนั่นนะบ่ะเพิ่งจึงว่าไม่เอาเก่าจะไปละรถรู้ขายเป็นกิโลถ้าควายลุงตายนี่นะจิ้นก็ได้กินนังก็บ่ได้ขว้างเขาก็เอาแป้งงามโกงกระดูกกระชงเข้าโรงงานมีประโยชน์มากบ่ได้ขว้างชักอย่างบ่เดี๋ยวเปิ้นปีกมาธรรมชาติกันหมดละแชมป
0: ์แต่ลุงใจเขาหันตัวเขาหันตัวละ

0: โหลหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาบ่เดี๋ยวนี้นะเพิ่นมีการปราบปรามยากันอย่างนักหมู่เฮาก็ฮู้กันดีอยู่นอกเพราะฉะนั้นไผที่เสพยาพ่อหลวงก็ขอให้เลิกเหี้ยถ้าเลิกบ่ได้ก็ให้มาแจ้งพ่อหลวงเนอพ่อหลวงจะพาไปบำบัดฟรีหรือถ้าภายพบปะผู้ค้าผู้ขายที่ไหนแล้วก็ขอให้มาแจ้งเบาะแสที่บ้านพ่อหลวงด่วนเลยก็ขอฝากครับพ่อแม่
1: พ่อหลวง
0: อย่างท่านหมอจ
1: ะไปฟังประกาศเตื้อผมเนี่ยฮู้ดีว่าภายไปค้นขายยา
2: ฮะแต่กันแน่ลุง
1: แต่กันเนี่ยกล้าขายกันยังเฉลี่ยเลยอ่ะผมก็ชื่อมากินเนี่ย
2: ฮะลุงก็กินด้วยเปิ้นกะ
1: ครับกินกะ
2: ถ้าอย่างนั้นผมจะเอาไปบำบัดแล้วคนที่ขายนะผมจะแจ้งทางการให้มาปรับปรามด่วนเลย

0: หน้าที่ได้ล้อมบ้านของท่านไว้แล้วเพราะเราทราบว่าบ้านของท่านมีของผิดกฎหมายขอให้ออกมามอบตัวด้วยดีอย่าคิดขัดขืนและต่อสู้เป็นอันขาด
1: โอ้ไผมาห้องเจ้าจี้เนี่ยฮะจะลุกไปพอสักกำหรอโอ้ตำรวจดึงมวลเฮ้ยคุณตำรวจครับไปไหนครับเนี่ย
2: ผมได้รับแจ้งมาว่าบ้านคุณค้ายาผมขอทำการตรวจค้นครับ
1: เอาบัตรท่าโค้นนะครับเสียเวลาบ้านผมมีปัญหาครับจะเอาเท่าใดเดี๋ยวจะออกมาฮือครับ
2: อ้าวอันนี้มียาเส้นยาสูบเนี่ยมีไหนพ่อหลวงมาแจ้งบอกว่ามียาบ้าไม่เห็นมีเลยอ่ะ
3: ผมก็บอกฮู้ว่ามันเป็นยาหยังสายแจ้งมาว่ากายาผมก็นึกว่าเป็นยาบ้าหน้ากะ
2: โอ้คุณครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับอ้าวพวกเรากลับ

0: อข้าเจ้าโดนตัดตอนคุณหมอผัวข้าเจ้ามีไหน
1: อ้าวผัวคุณก็นอนอยู่ได้ไง
0: ไหนอ่ะโอ้ยไอ้บ่ตายกะ
2: ใครว่าไอ้ตายอ่ะ
0: ก็ไหนเขาบอกว่าไอ้โดนตัดตอนนี่มาใจกะ
2: แม่นเนาะไอ้มาตอนไอ้มาทำหมันนะกะ
0: น้องใจเพื่อบัดดีนึกว่าอย่างทีวีเปิ้นลงอี
2: อันข้าตัดตอนไอ้บอกกลัวนะไอ้กลัวตอนแล้วบอกข้านะกะเขามีรูปด้านละนะแดง

นักร้องคนนี้ผิวคล้ำดำไปนิดต้องไปทำฟิตเนสเกรดจะได้ดีขึ้นเสียงใช้ได้แต่เสียงไม่ถึงบางครั้งเกือบจะไปไม่รอดเพราะว่าปอดไม่ใหญ่ต้องไปอาบน้ำแร่แช่น้ำนมกินส้มและผลไม้เยอะๆเสียงจะได้ดีมีพลังร้องเพลงเหมือนคนเป็นหืดเป็นหอบตอบว่าไม่

นักร้องชายท่านนี้ตอนมาร้องรอบสัปดาห์ร้องเสียงดีมีพลังเสียงกังวานแต่พอมาร้องรอบนี้เสียงแหลมรีบเพราะใส่กางเกงฟิตมันไปบีบรัดกล่องเสียงเส้นเสียงร้องเสียงสูงเหมือนวัวจะถูกเชือดและรอบนี้ก็เลยถูกเฉือนคะแนนแต่งตัวไม่ถูกแนวเพลงลูกทุ่งกรรมการจึงตัดคะแนนไปครึ่งคะแนนดูสิมาร้องเพลงลูกทุ่งแท้ๆยังใส่ตุ้มหูนุ่งกางเกงยีนเราร้องเพลงลูกทุ่งนะจ๊ะไม่ใช่ร้องเพลงสติงกรรมการขอติงเพื่อวงการลูกทุ่งนะจ๊ะจะบอกให้

เลิศในวันนี้เสียงดีร้องดีหุ่นดีเซ็กซี่อีกต่างหากสอดใส่อารมณ์เพลงได้ดีร้องไปเต้นไปเสียงลื่นไหลอกก็ย้ายใหญ่ถูกใจกรรมการเหลือเกินฟันธงลงไปเลยว่าคนนี้แหละถูกใจจริงๆหนูอยากจะเป็นนักร้องอัดแผ่นเสียงมาจ๊ะถ้าสนใจอาจารย์จะเอาเบอร์มือถือให้ถ้าหนูไม่กล้ามารับอาจารย์จะเอาเบอร์มือถือไปให้ที่ห้องพักนะจ๊ะหนู

0: สวัสดีครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ฮักทุกท่านครับกระผมสสคนเก่าหน้าเก่าๆมาปะบรรดาพี่น้องแถมแล้วครับวันนี้ผมมาเพื่อจะมาแถลงการเกี่ยวกับผลงานต่างๆที่หมู่ผมได้ทำเอาไว้ใครมีอันยังข้อข้องใจถามได้เลยครับ
1: ท่านสสครับ
0: ครับผม
1: ผมขอถามหน่อยเหรอครับ
0: ได้เลยครับ
1: คือเขาว่านะรัฐบาลของท่านเนี่ยอุ้มคนรวยบาดช่วยคนจนแม่นกว่าครับ
0: คนรวยนะครับเปิ้นเคยอยู่อย่างสุขสบายจะฮื้อเปิ้นมาตุกมันยากอย่างคนทุกคนยากนะมันเป็นไปบ่ได้ประเทศเฮาเนี่ยจะต้องมีคนรวยแล้วก็มีคนตุกถึงจะสมดุลกันนะครับถ้าหากว่าเปิ้นมีคนรวยเปิ้นก็จ้างคนจนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคนทุกคนยากอย่างเฮาเนี่ยเคยอยู่อย่างทุกอย่างยากเข้าดินเข้าหญ้าเฮาเคยเห็นแล้วชินเห็นแล้วแต่คนรวยกับครับเปิ้นตุกเปิ้นยากเลยโอ้เปิ้นจะลำบากขนาดไหนเพราะฉะนั้นเราควรจะอุ้มคนรวยไว้ก่อนเพราะว่าอุ้มคนรวยนะมันนวลครับอุ้มคนตุกมันยาก
2: นี่เบอร์ยังนี
0: ่หัวหน้ายังไม่ได้ตั้งเลยครับ
2: ว้า
0: แล้วผมอยากจะถามบรรดาพี่น้องจะเลือกผมก่อครับ

0: อิ่มกันแล้วเนาะพี่น้องบ้านเฮาเนาะจ้าเจ้าวันนี้คุณบุญลุ่มสุ่มทองคำหมายเลขปันเก้าปันมีโอกาสมาเลี้ยงลาบหมู่เฮานะเจ้าแล้วก็ใครถามพี่น้องหมู่เฮาว่าจะเลือกป้นก็หาก็จะเลือกไพ่
1: จะเรียกบุญเลี่ยมเสียมคำเจ้า
0: โหไปเลือกอย่างปุ้นปั้นชื่อบุญลุ่ม
1: บุญเลี่ยม
0: โหเอามาคนละคนละนะ
1: แม่นละนาจะเลือกบุญเลี่ยมเสียมคำนั่นนะ
0: ก็อันที่ปั้นเลี้ยงลาบนั่นเป็นคนลาบคุณบุญลุ่มก็กินของป้นไปแล้วบัด
1: เลือกป้นพอชูเอามาชู
2: กินไหนก็ได้หมอกลาบขาดเดียวนะ
0: โหยังว่ายังอั้น
1: คุณบุญเลี่ยมนี่สร้างถนนเข้ามาหาหมู่บ้านเฮาแต่ก่อนมามีตั้งเตี้ยวอุกจะตายมาเดียวถนนซอปเปอร์ติ่งลึงอันเนี้ยเขาจะเอามาก่อน
0: เออนี่ก็เสียลาบกันได้แล้วกันเนี่ย
1: ไพ่ขอเอามาลาบสู้สู้เขาก็กินหมดละกันเน
0: า
1: ะ

0: หัวหน้าหัวหน้าว่าที่ท่านสสบ้านหลังเนี้ยบ้านหลังเนี้ยแต่เพื่อให้ความห่วงมือเขาดีขนาดคนแล้ว
1: เขาจะได้
0: คนแล้วเนี่ยเอาใบปิวมาฝากไว้ 5-600 เพื่อให้จะรับแจกนะแล้วประเดี๋ยวเขาเวสักคำบอก
1: ก็ดีก็ด
0: ีจะเสี่ยงแล้วนี
1: ่เ
0: จ้าป้าเจ้าสวัสดีเจ้า
2: เออสวัสดี
0: เอาท่านสสแม่แอลเจ้า
1: สวัสดีครับ
2: เออสวัสดี
1: เออเมื่อคราวที่แล้วผมได้ยินข่าวเลยค่ะผมว่าเอาใบปิวมาแจกให้ป้าป้าไปแจกไปพ่องจับ
2: โอ้ป้าชอบแต่
1: เอาไปที่ไหนครับ
2: อันมีอยู่ก่อน
1: โอ้มีค่ะมี
0: เต็มโอ้มีเจ้าก็เดี๋ยวเขาจะมาเ
2: ฮ้อก่อนเอามาเองดีป้าเอาห่อปลาทูล
1: ูกโอ้เอาห่อปลาทูก็ดีแล้วคนที่มาซื้อปลาทูไปเนี่ยเพื่อจะได้หันหูพอด้วยป้าเอาห่ออย่างไรครับ
2: เอาหน้าเจ้าของมาเข้าทางไหน
1: โอ้ยังมาออกทางนอกอ่ะ
2: ก็ออกนอกไปไปซื้อปลาทูป้า
1: เออ
0: ขนาดปลาทูบ่ได้ยังบ่ได้ขายบ่ล่างบ่เป็นไรอ่ะกะหัวหน้า

0: ผัวอีกหน่อยกินข้าวกับหยังป่ะ
1: กินลาบอีกหน่อยป่ะเมียเขาน่ะก็ซื้อจีนมาลาบเม็ดเดียว
0: ป่ะบ่ได้ถามว่าลาบหนักลาบน้อยเนี่ยป่ะถามว่ากินข้าวกับหยัง
1: ป่ะรอกินล่ะ
0: เออบ่ได้กินตัว
1: กินแล้วกา
0: บ่กินตัวนะโอ๊ย
1: บ่ใจอ่ะบ่ใจอ่ะควายป่านนี้แล้วบ่กินข้าวตัวนี้เหมือนใจละ
0: มันจะเจ้าจากควายก็มันมาได้กินตัว
1: บ่กินใจก็กินละเหลือนี้น้อยเฮาอิ่มละ
0: เอาอันเก่งอกเก่งใจนะป่อบ่เก่งแล้วมาบ้านลูกบ้านเก่าเก่งมันทำไมหนอนี่ถ้วยเลี่ยมแรกนี่อืมต้องหนออะไรจ้ะอันเฉียดที่มันมีหน่อยไปหน่อยนะอุ้ยกำเดียวเหี้ยแต่หมดเลยละจ้ะอันนะถ้วยหน่อยอันถ้วยใบเนี่ยชื่อมาเมื่อใดแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย
1: ซื้อพร้อมถ้วยยำลาบใบนี้กับป่อวันหลังเขาไปกินข้าวไม่ป่อวังเนื้อป่อ
0: เอ้าเจิมได้เลยแต่จะไปลืมเอ้าอันยังติดไม้ติดมือไปตัวพ่องเนาะ
1: โอเค

0: ัดอีกหน่อยขอไปเก็บผักไผ่หอมด่วนผักกำลับเพื่อป่อชักหน่อยแล้วอีก
1: ไปเก็บตั้งในแถมอีป่อยอดมันป่อหินน่ะอีป่อกินแลบเจือเกินน่ะ
2: ป่อโอ้มาต้องไปเก็บแล้วป่อเขาเตรียมมาพร้อมแล้ว
0: ป่ะบัดแชมนี่มันหูดังดีง่าโอแต
2: ่มาเพ่ป่อเขาจะเป็นคนลาบเพื่อป่อจะปวดแขนมามามา
0: อ่ะไม่ไหนป่อบอกว่าเอาอะไรอย่างติดไม้ติดมือมาบอกเหนื่อยอย่าง
2: ก็นี่เหรอพักกับลาบเผาเกียมมาพร้อมเนี่ยอ๋อไอ้ป่อเอาไปล้างมือสะอาดสะอาดมดๆเนอะ
0: บะแคมบะลูกเขยเนาะยังมาใจป่อเมียอยู่แต่

0: ากินข้าวเว้ย
1: โอ้จะเย็นๆกับป่อมัน
0: จะเย็นๆกะกินไล่ถ้วยอ่ะกะโอ้ยวนเนาะ
2: เพื่อนตึงหลังได้มีจ้อนกันเดียวเอกะป่อ
0: เออมีใบเดียวอ่ะไผบ่เอาจ้อนมาก็บ่ต้องหีบปะกะ
2: กินลาบไผว่าใจจ้อนสักเตื้อปะกะข้อนึงแป้งโอ้ขอลงกุ้ยเอาอย่างอีกะเนี่ยป่อฮู้จักตำหากุ้ยลาบก่ออันนี้ตำหากุ้ยลาบไม่ลดต่างเฟืองเด้อนี่นะเนี่ยๆเนี่ยๆเนี่ย
0: เนี่ยหลอขนาดกินข้าวมีจำหาเป็นแม่เป็นแม่แต่ว่าแก
2: มีกะป่ออันนี้แม่หักนาวอก
0: เนี่ยนั่นบอกเนี่ยก็มีแม่มีจำหาอันยังแถมลูกใจของป่ออ
2: ันนี้จำหากุ้ยหลับแม่องโมงควายนอน
0: แล้วไปมีแม่อันยังแถมควายน้อยฮะ
2: มีกะป่ออันนี้แม่ละก่อนไปเมืองแป้แหว่ไปแหว่มากดไปกดมาแหว่แล้วก็แหว่มาแหว่เมืองแป
0: ้อ๋ออย่างอันบอกอันอีป่อก็มีแถมแม่ลูกผัวอีน้อย
2: ป่อมีแม่อย่างแถม
0: แม่หิ่งห้อยแพ้เต็มตาเนี่ยกระบะมึงหูจักมัดป่อเมียมึงแล้วกา

0: ตาลุงตาอันไอ้เต่าลูกลุงตาที่มันไปเฮียนกรุงเทพอ่ะประเดี๋ยวนี้ถ้าจะเฮียนจบแล้วก็ลุง
1: อ๋ะก็ไม่น่ากะมันเขียนจดหมายมาบอกคือป่อมานี่ล่ะหรอ
0: โอ้
1: แห่งสองวันจะปิ๊กมาแล้วนะโอ้ไอ้ลูกคนนี้ลุงถึงหวังเปิ่งมันคนเดียววะลูกที่ส่งมันไปเฮียนก็จะให้มันปิ๊กมาเป็นครั้งสมองของบ้านเฮาเนี่ยกะ
0: โอ้อันก็แจ๋วอ่ะกะลุง
1: อันบอก

0: ลุงตาลุงตาไอ้เต่าไม่ปิ๊กมาวันนี้แน่กะลุง
1: อ๋อก็แม่งน่ากะงั้นจดหมายมันจึงบอกว่าวันเนี้ยดอ
0: กโหลุงหันหันรถมาหันป้ายรถกรุงเทพยังไม่ถ้าจะแม่นกันนี้กะ
1: ไหนอ๋ออันบอก
0: แล้วลุงจะไปรู้จักได้ไรว่าลูกลุงคนใดคนมีไปร้อยบ่วะเน
1: า
0: ะ
1: มันจึงมามือปัญหาไอ้ลูกคนนี้มันจึงรอบคอบนะจดหมายมันเขียนว่าสังเกตหัวสีแดงๆจึงแม่นแล้วล
0: ่ะอันคนใดถ้าเตียวลงมาหัวยังบ่เป้าโบ๊ะไปแล้วนี่ได้จะลูกลุงอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: อันบอก
0: อันถ้าจะแม่นคนมาหันกับหัวแดงอย่างนกปีกตะลิวบ่ฮะเน
1: า
0: ะ
1: โอ้อันเต่าลูกจุดที่รักอันมาเดียวนี่เป็นว่าลูกไปเรียนวิชาอาคมมาหมดแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ลุงเปิ้นว่าวิชามันต้องอาคม
2: ยืนแล้ว
0: โอ้เปิ้นยังมาอู้บ่เหมือนเฮาบ่จุ๊ดอ่ะ
1: อันเปาะว่าเต๋าอันเฮาปึกบ้านเจาะกินข้าวกินน้ำกันก่อนเนาะลูกเนาะ
2: ยืนแล้ว

0: ขินเข้าขับนี่มันจึงล้ำแต่ได้ขินกับลูกชุดที่รักโอ้เปิ่งเปิ่งว่าเข้าเป็นเจ้ากินไปได้ก็ล้ำตาโอ้โหอันเต๋าจะลูกไปไหนนี่อิ่มแล้วกันลูก
1: ไม่อิ่มอยู่แล้วจะไปหาอะไรจับจับกินดีกว่าเผื่อเจอขาโจอยู่แล้ว
0: เอาอันดังตาป้อเต้นยิบยิบบัลลังก์อยู่แล้วจะเป็นเฮ่แท้กล้าเต๋าเฮ้

0: ไอ้ดอนบุ๊บอ๋อหัวแดงอันก็ไอ้เต่าลูกเขานะกะเอาอันไผตีลูกข้านะไอ้นี่ไผไงบอกมอกมันสักกรรมเหรอ
1: โอ้ก็ลูกปลาหลวงมันไตเนี่ยกะ
0: ฮะอันอันลูกปลาหลวงตีกะ
1: โ
0: อ้อันขอโทษขอโทษเต่าเมื่อเดี๋ยวนี้เป็นว่าโดนตีว่าอันตอนน่ะ อยู่แล้วเอาอันบอกว่าอันไปห้องยาหื้อไปหยิบสักสองเข็มดิกะลูกหยิบอยู่แล้วโอ้อ่ะมาลูกนี้ก็ต้องเจ็บอยู่แล้ว
1: เอ้ยเปิ้นมีไอ้เต่าหัวจุกมันอยู่ไหนอยู่แล้วอยู่แล้วเปิ้งมันชื่อไอ้เต่าหัวเธอก็เฮ้ออยู่แล้ว

0: ไปค้อม
1: มาแล้วไอ้แก้ว
0: แต่ว่าวันนั้นนะถ้าเลี้ยงเหล้าขี้แล้วนะวันนี้ขี้ต้องเลี้ยงเหล้าหา
1: เนอะได้กะแล้ววันนั้นขี้เลี้ยงเหล้าอย่างแฮะ
0: เอ๊แต่ว่าวันนั้นนี่ถ้าเลี้ยงเหล้าแดงขี้นะ
1: ได้กะวันนี้แฮจะเลี้ยงเหล้าขาวปะ
0: โอ้ก็วันนั้นถ้าเลี้ยงเหล้าแดงขี้อ่ะวันนี้ขี้ก็ต้องเลี้ยงเหล้าแดงแฮกับวะ
1: ก็ขี้ก็หื้อมันแดงอ่ะขี้ก็ซอยน้ำชาก็ได้เน
0: า
1: ะปะ
0: วันนี้ขี้เลี้ยงแฮอันขี้เอายกก่อนปะ
1: เป็นยังปะเอาขี้เอาก่อนปะ
0: โอ้ยขี้เอาก่อนฮะ
2: เออนั่นเมาเถียงกะห้าเนาะกินก็บ่กินกระเดี๋ยวปัดตามามีหูสึก
1: แล้วปัดตามันเป็นไผ
2: เออกระเดี๋ยวสู่จะหู
3: สวัสดีครับโหละอ่อนวันนี้สู่อย่างนั้นเนี่ยมากินเหล้ากินยาอย่างนี้เวลากินเหล้ากินยานี่นะบัดเจ็บนี่บัดเจ็บนายฐานนายไอ้เป็ดกินเหล้ารุ่นปี
1: อัน
3: ไอ้จะบอกคือขิงเขานั้นเล่าเนี่ยมันต้องมีสูตรของมัน
1: มีสูตรอย่างไร
3: จะบอกคือเป็นวิทยาทาน
1: อันบอก
3: รอเล่าเอาเข้าปาก
1: เออ
0: เออ
3: มันหาง่ายฟังมากเลื่อน
1: เออ
3: รสชาติมันขมขื่น
1: อื
3: มเอาบัดเดินแก้มทันที
1: อันบอกไอ้จ้ะ
3: มีเงินยอดเราแดง
1: เออ
2: หมดไปแล้วเกินขวด
1: อืม
3: ของแป้งอ่ะรวยดี
1: เออ
3: เงินหมดอดทุกทีอู้ดีๆแปะเปิ้นมา
1: เออนั่น
0: โอ้โหหมดไปเลย
3: เออเหล้าขวดนี่เสี่ยงแล้วเว้ย
1: เออ
3: ในเมื่อเหล้าเสี่ยงอาตาก็จะขอลาสวัสดีสวัสดีขอบคุณมากที่มาเรียก
0: น
3: ั
0: ่น
3: โอ้
0: ไปกันน่าซื
1: ้อเหล้าแกซื้อมั้ยเนี่ยมันตาได้กี่ได้หมดไปแล้วเฮ้ยนี่ป่ะแล้วบัตตานี่มันเป็นไผ่ตั้งใดเนี่ย
2: อ๋อสู่หัวจักมันน้อยไปเนี่ยเปิ้นห้องบัตตาหมดงบฮู้ว่า
0: เฮ้อถ้ามันหมดงบอย่างไรล่ะป้า
2: ก็มันป้าเปิ้นกินเหล้าที่ไหนไม่กินของป้าที่หมดมันมีสตางค์ใจ
0: โอ้บัตตาหม

0: วันนี้ก็อยู่คนเดียวชื่อแหลกมันนี่ชาวเล่ามันนี่ชิบบัตรโอ้อันนี้จะบกหมกตัวเก่ามันเหมาะชะกำมะกินแล้วไอ้มูนักเขานี่มันแจ่มบัตรด้านเขาอยู่คนเดียวนี่เขาใหญ่ใช่เอามันจนเอาเอ็นกันมะ
1: โอ้อันนี้บ้านไผ่เนี่ย
0: ฮะโอ้อันนี้ไผ่เนี่ยประเด็นนะ
1: โอ้ลุงนี่จุดลุงตาเป็นเพื่อนป้อหิ้งเราเนี่ยป้อหิ้งเจ้าไอ้ดงอ่ะหิ้งเจ้าอย่าง
0: อันนั่นอย่างโดๆนะ
1: ครับอ๋อจำได้นะคิงเจ้าไอ้ดอไอ้ดอไอ้ดอ
0: มันใจดอธรรมดาเนอะลุง
1: ดออย่างไร
0: ดอฉัก
1: เอ้ยดออย่างกันจ้านะแล้วอย่างหิ้งอย่างไรหิ้งเรื่องดีอะ
0: ลาบลาบลาบ
1: ว่าแต่เนี้ยเป็นละเอ็กละออนไปกินลาบในลาบมันมาล้ามาแต่วันดีเนอะ
0: ใหญ
1: ่เอาแรกซาลุงบอกลุงไม่ซาเนี่ยตั้งหลังเลยตั้ง
0: ไหนไหนกว
1: ยเออเปิดเนอะห้ามเปิดเด็ดขาดถ้าเปิดซามันจะขายซาของลุงนี่นะนวลนิกผมจำลำรับรองเอากุ้ยเล่นมาแล้วกลับเข้าอุ่นนะเอาบอกแรกกว่าแรกกว่า
0: เล่น
1: เออรับรองของลุงนักเหรอคิงเอาถ้วยมาเปลี่ยนเลย
0: เดี๋ยวเอาถ้วยกันเ
1: ถอะไปเถอะ
0: ไปละบอกเอาลาบมันไปเอาเล่ามันไปเอาซาละวันนี้ไปละเว้ยกูอ๋อลุงตาถ้วยเออหูเป็นไงอ่ะเออเอาถ้วยซาละวันนี้เขาเปิดพ่อให้กันมาโอ้นั่นซาผักม่วงใส่เฉลี่ยมมันใช่ซาจีนสกอมโอ้เฮ้ยแห่นี่ปล่อยปุระ
2: เออไอ้ดอหิ้งกระโดนเหมือนกันแก
0: ก่อนละปูตะกี้มันเป็นไผ่นะ
3: เนี่ยฮะจะบอกคือ
0: หยัง
3: เนี่ยติปอดห้องว่าบัตตาหมดงบ
0: โอ้ยฮานี่บ่เฮ้ย

0: น้ำส้มนี่ก็เป็นขุ่นเป็นหนัวจะเปลี่ยนเหรอกะมะเขาจะเอาน้ำส้มสายชูแต่เนี่ยตึ้งหัวมันเนี่ยตึ้งผสมเนี่ยสักอย่างนี่เทสเกียร์เราวันนี้ก่อน
1: ท่านกำลัง
0: เดี๋ยวก็ไปซอยพี่ตั้งวันนี
2: ้สวัสดีครับโอ้วันนี้ยังมาแห้งเรื่องหรือร้านป้าตายอย่างไผ่พ่อมากินเหล้ากันยาโอ้ไผ่ไปไหนหมดโอ้อันนั้นอย่างไงไผ่มาเอาเหล้าขาวมาทอกเหล้าวันนี้โอ้ทอกเหล้าแล้วบักกินบังอาจไอ้ตาสว่าบเสียเลย
3: โอ้ไอ้ตาไอ้น้า
2: อันนี้คนอันยังนี่อันยังนี่ยังมาใจเล่าเนี่ยมาชมเลยสิว่าตายแล้วช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้เจ็บต้องเจ็บต้องอันยังนี่อันยังนี
3: ่ส้มสายชู
2: ด้วยกามด้วยกามด้วยกามใส่จังไม่แล้ว
3: ไปห้องยาบอก
2: ไปบ่ได้ไปบ่ได้
3: ไปไหน
2: บ่มีไปออกกายยาใส่จังไม่แล้ว
3: หายเหี่ยวบ้านละขี้กะ
4: ตายแล้วบ่กะแหกเลือด

0: ม่เซลแม่เซลยูกอ
1: ยูกามีหยังกาพี่เซล
0: นี่
1: นี่หยังบ่ได้นี่ให้หยังล่ําเหลือ
0: ไอ้เซลไอ้เซล
1: น
0: ี
1: ่หยังโอ้แล้วมันจะฮู้เรื่องบ่ประเด็นเนี่ย
0: ไอ้แซมบ่มีแล้วเน
1: อมันมีไหน
0: มันตายไปแล้ว
1: ตายที่ไหนมันเป็นอย่างตาย
0: ติต้าน้ำพูดมันเป็นปีมันอยากกินข้าวมันบ่ได้กินมันตายไปแล้ว
1: แล้วมันยังบ่กิน
0: มันออกบ้านไปแม่เชียวบ่ฮื้อสตางค์สักบาทแม่นก่อแล้วมันจะเอาอันยังมาซื้อกิน
1: ข้าจะเนี่ยอย่างใดเหี้ยนี่ประเดี๋ยวเนี่ยข้าเนี่ยอย่างบ่ถูกแล้วขอช่วยจัดการนึกค่ากรรม
0: ก็เดี๋ยวข้าขออปพรอยู่หั่นละจะจ้างขอหามมันมา 2,000 แม่เซล
1: อย่ามาแบง
0: โอ้จ้างข้า 10,000 ข้ายังบ่แบกบ่หามเด้อเนออันนี้ 2,000 กะเหล้ากะยาขอนะกะก็ว่าจะฮื้อมันเน่ามันเหม็นหั่น
1: โอ้เอากะเอากะจัดการนึกค่ากรรมกะยังแหม
0: กะขยมแถมตน
1: โอ้ขยมยังเป็นตน
0: ก็โอ้อันตุ๊เจ้าแถมตนก็อาจารย์500ถึง 1,000 น้อยสวยมากสวยปูก็รวมกันมา 5,000 อีเด
1: ้อโอ้สิอย่างใดอันนี้สตางค์ข้าก็บ่ค่อยมีเนี่ยพี่เซล
0: ก็ไอ้เสียว่าขายหมูวันนั้นได้ 4,600 บ่ใช่กะ
1: โหมันตายแล้วมันยังอู้ได
0: ้วิญญาณมันค้างที่จิกดังฮันนี่อยู่มันบอกข้าหัวตายถึงคนเหี้ยอย่างหมูอย่างหมาบ่กลัวเพิ่นเล่าหัวกะ
1: ข้าจะสตางค์คือช่วยจัดการค่ากรรมอ้อเดี๋ยวข้าจะไปไล่บอกพี่น้องเจ้าบ้านก่อนเด้อ
0: มาอันนี้ 5,000 เนาะก็ไปแล้วเนอะ

0: แม่เซลมีบ้านก
1: ็อยู่ก้าใครเป็นใครตายยังที่ไหนแม่เป็นให้เป็นห้องเนี่ย
0: เออตายตายอ่ะมันก็ตายนะก้าประเดี๋ยวเนี้ยผู้พันมาเวแล้วเนาะ
1: มันตายที่ไหนตายเป็นอะไรยังเมื่อใดฮะ
0: ก็เตียวก็เตียวมันไปกินก็เตียวแล้วลูกกินขำคอมันใจมอก
1: แล้วจะคือข้าเนี่ยใดเนี่ย
0: มันยังใหญ่สักยังอ่ะขันแน่มาสักจางมาคือข้านี่เ
1: จอแล้วมันตาใด
0: ก็ประมาณมีเท่าใดเถอะมีเท่าใดมาหมดนะเนาะ
1: ข้าก็บ่มีนักแน่สตางอ่ะ
0: ถ้ามาจู้อ่ะก็มาติดประจำลำไยส่วนเหนือฮัลโหล
1: โอ้เสียวจะได้ไหมฮู
0: ้ก็โอ้แต่มันก่อนมันจะตายมันหลนปากบอกคือข้ามากรรมเนาะ
1: แล้วจะเอาศพไปไว้วัดใด
0: ข้าก็ว่าจะไว้วัดเหนือปะเนอไม่เสียว
1: เอาไว้อย่างวัดเหนือเอาไว้วัดใต้เนี่ยแกมันใกล้ดีอ่ะ
0: ศพข้ามีหัน
1: ฮะไอ้ยังก็พี่เสียวตายเมื่อใด
0: โอ้ชบไปลาชบไปลาลืมไปถามมาเจือนะข้าจะหามโซผ่านมาทางนี้อ่ะเนอะไม่ใช่โ
1: ออันข้าจะเกียมตัวไปวัดปุ่นเนอะ
0: ไปแล้วเนอะไม่ใช่โอเนอะ
2: หวานไอ้แชมละ

0: บตายนะผัวข้าปุพันน่ะมันตายอ่ะ
1: ผัวแม่เซียวบตายมันยังมาบอกข้าอยู่ว่าปู่แซมตายมาเอาสตางค์ข้าไป5,000ว่าจะไปเอาศพมาไปปู่น่ะ
0: ผัวแม่เซียวบตายนะมันก็สตางค์ที่ข้าน่ะไปบ่เดียวเนี่ยมันยังว่าจะเอาศพมาตั้งเนี้ยอีหล่อฮัลโหลแม่หล่อผัวข้าแท้รุ่นนั้นเฮ้ยพ่อตายแท้รุ่นนี้
2: ฮะศพปู่พันก็ตะกี้มันยังไปเอาสตางค์ที่ข้าอยู่มันอย่างใดกันนี่เขาไปโต้ให้พ่อขอกันไปไป
0: เฮ้ยพ่อมตายเท่รุ่นนี
3: ้โอ้เกือบมาดีแต่เสี่ยวแต
4: ่เออนะมาอยู่ที่หมอง
3: มีนายคิดได้นักก่อ
4: กันนี่หรอก
3: เต็มกล่อมแต
4: ่
3: ที่ข้าได้ทำ5,000ดอกแบงค์หน่อยก็มีแบงค์ร้อยก็มีอันนี้ของเซลอันนี้ของข้า
4: โอ้เซลไอ้ยังประเมินกันหาค่านี่อย่างเขียวอุ้มหุ้มและเซลเนี่ยได้ปลึง
3: โอ้ข้าขอจะไปย่อยเถอะอันนี้มันใบร้อยนมเอาไปล่างฮะ2-3 วันมันก็แก่แดงปลึงละ
4: อ่ะ
3: อันนี้ของเซล
4: เออ
3: ใบนี้ของข้า
5: แล้วของข้ามีไหน
3: ฮะอ่ะอันนี้ก็
6: ไอ้แชมป์หาไปแล้วเนอะ
4: วะ
6: ไปแล้วเนอะ
4: เซลโล่นยังมาเอาล่ะสตางค์นี่ผมจัดนักอ่ะ
5: เออข้าจะเอา
4: อ๋อ
5: ตายแป๊กอ่ะข้าจะตายสมใจ
4: เจ้าข้าก่อนข้าก่อนเจ้าโลกอ่ะ

0: and down, up, là up, up, up and down, nâng chọn, chọn thăm chi.
1: Ô, ลุงจ๋าเนี่ยยังน่ะ
0: ออกกำลังกายกะแชมป
1: ์อายุขนาดนี้ยังมาออกกำลังกายอยู่ถ้าเป็นผมนี่มาออกแล้วลุงใจผมจะไปวัดไปว่าฟังเทศฟังธรรมแล้วก็สั่งเสียลูกหลานแบ่งเพียรกรรมแล้วก็เกียมตัวไปเที่ยวนะกะ
0: ฮะโอ้ดีดีเนอะบะมึงเข้าใจไปเหรอเว้ยเว้ยก่อนที่จะโดนลุงตีหัวเนอะบะแชมป
1: ์อ๋อสวกเนาะ

0: and down. Up, up, up and down. Up, up.
1: โอ้ลุงใจพ่อกำลังกายตึงวันเนาะจะฟิตร่างกายไปไหนฮะ
0: ก็ฟิตกำลังหอมไว้นะกาน้องแฉงล่าอันยาน้องแฉงล่าจะไปไหนน่ะ
1: เอ้ยน้องวะเจ้าจะไปอำเภอจะไปฟ้องยากับผัว
0: ฮะจะไปฟ้องยากับผัวอีกอ่ะอันที่ออกกำลังกายตึงวันนี่นะก็หวังจะได้เมียใหม่ชักคนนะกาบอกชื่อๆนะอันลุงก็ชอบแฉงล่ามาเหมือนแล้วนะ
1: โอ้ลุงจะไปโอ้ไปเลยเนอะไอ้เปิ้นข้าเจ้าเป็นเหมือนลูกเหมือนลานใครได้เย็นใส่มันบ่ดีเนอะเฮ้ยไปแล้วเนอะอุ้ย
0: เป็นยังผัวรุ่นพ่อก็ไม่ไปเลอะลูกน้องอันเนี้ยถ้าเปลี่ยนใจมาได้บอกไว้เลยเนอะแฉงล่าเนอะอัพอัพแอนด์ดาวอัพแอนด์ดาวช่องถามที

0: and down, up, up, up and down. 1 2 3 2 3 4 1 2
1: ลุงแสงล่ามีข่าวดีจะมาบอก
0: ใช่โยแฟนจ้าจะมาแล้วจ้ะ
1: แสงล่าจะมาบอกว่าแสงล่ากับแฟนแสงล่า
0: เลิกกันแน่นอนแล้วแม่นก่อ
1: บาดใจเฮาสองคนตกลงเข้าใจกันดีแล้วบ่เลิกกันแล้วและจะมาบอกลุงว่าคืนนี้ขอเชิญลุงไปงานครบรอบวันแต่งงานของเฮาสองคนไปเนอะบ่ดีลืมเนอะลุงเนอะแสงล่าไปแล้วนะเจ้าบายบาย
0: เดี๋ยวนะจะโอ้นั่นเจ้าแล้วจะมาบอกคนเท่าได้ช้ำใจยังหยังแน่แสงล่าอุชาฟิตกำลังไว้น้องพอเป็นเกียร์โหแสงล่าน่อแสงล่าจริงจ้าจ้าจริงจ้ามีความหวังแล้ว

0: ตึงตึงกี่โมงกี่ยามเลี้ยวลื่นนี่ขี้เกียจหลังยาวทำงานเร็วมาก
1: ครับผมจะทำงานมวยอย่างนี้ครับ
0: พรุ่งนี้ลื่นไม่ต้องมาทำงานเลย
1: แล้วมันฮือมากกว่าครับ
0: ไอ้ยาลื่นนี่ผูกไม่รู้เรื่องเอาอย่างนี้เลิกกลางนาถ้าอยากจะทำงานต่อไปให้ขยันกว่านี้ออกรถได้เลี้ยว
1: เท่าแก่ครับวันนี้ผมขอพักตะวันได้ก่อนครับผมง่วงนอนครับ
0: ไอ้ไหลกลางว่าจ้างลื้อมาทางงานไม่ได้จ้างให้ลื้อมาง่วงถ้าลื้อง่วงนะให้ไปง่วงที่บ้างที่นี่คือที่ทำงาน
1: ครับ

0: ลือขับลกช้าเป็นเต่าเป็นหอยอย่างนี้นะว่าก็แย่น่ะสิขากดุงกลางข้าหมดเหยียบหมดไม่ไปเลยสิ
1: ผมง่วงนอนครับเท่าแก
0: อะไรก็ง่วงนอนง่วงนอนอัดดื้อกินยานี่นะมันจะไล่ไม่ง่วงนอน
1: ผมมากินนะครับเพิ่นบอกว่าคนกินตายคนขายติดคุกนะครับ
0: อ้าวก็ลื้อง่วงนอนนี่นะถ้าลื้อไปไม่ไหลของวะอยู่บนรถตั้งหมื่นตั้งแสนส่งไม่ทันวะก็เจ๊งนะสินะเอาไป2เม็ก2เม็ก
1: เออผมคือ
0: บ่เอานะเอานะกินๆๆๆ
1: ครับเท่าแกครับกินก็กินครับ
0: ยังงั้นสิลือเหยียบลกไม่ถึงร้อยเมียน้อยอ้วตั้ง5-6 โคงก็อกตายนะสิเนี่ย

0: ันลือดิครับโลกภาษาอะไรของลือวะฮะเนี่ย
1: พวกผมตาลายครับเท่าแก
0: ่อย่าระวังสิกล้อข้างหน้านะอ้วนสี่เลี้ยว
2: อย่าบ้าพาไป

0: พ่อเลี้ยงโอ๊ตจงเจริญ
1: ชัย
2: โยช
1: ัย
2: โย
1: ชัย
2: โย
3: สวัสดีบรรดาลูกหลานตาเต่าตลอดจนบรรดาพ่อแม่พี่น้องต่างๆถึงมาในงานเลี้ยงของกาพลม
4: กับผม
3: วันนี้อีพ่อดีใจที่ได้ปนทุกปนอยากขายหน้าได้7.4 ล้านให้ใครกินกินให้ใครเมาควายพ่อมีกี่ตัวอีพ่อหลับหมดงัวมีกี่ตัวอีพ่อจี้เลี้ยงสู่วันนี้หมดเอ้าผู้เฮากินกันตามสบายบ่ป้อนลากเอามา
2: เฮ้ย
3: มันต้องอย่างนี้

0: จ้าภาพสตาร์ทรถกันใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลได้แล้วครับ
1: รถคันนี้นะมันถูกฉลกอีป่ออีป่อสีแดงแดงปัดเลยอีป่อจอดได้เพื่อนลองเข้าลองเข้าลองนี้อีป่อจะบัดใจตลอดชีวิตหอยป่อต่อไปนี้ไปอีป่อจะไว้เป็นที่จอดรถเอาละนะอีป่อจะสตาร์ทรถแล้วเตรียมถ่ายรูปไว้นะหมู่เฮานะ
0: เตรียมเตรียม
1: ลุบลุบปวดเกียร์ช่วยอีปอกกามช่วยอีปอกกามอีปอกออกมาได้

0: ย้ำหมั่งย้ำมีปวดเลี้ยงปวดเลี้ยงเงินหมดเกิดเสียงเหลือกับยังอมเดียวบัดเดียวนี่ลูกหลานตัดเต้าเอาเขามาอยู่หงยุกหงยาลาบตามลาพ่อมาเยี่ยมมาใจใครขับรถเก๋งใครขับรถยนต์เอาปุ่งจนใส่หลองเข้าบัดเดียวนี่ได้นั่งล้อเก๋งไปไหนก็มาได้ไปก็มามาใจ
1: โอ๊ตครับ
0: โอ้ไปอาจารย
1: ์มาอยู่เพ่ยังหมอบอกบินได้บ้างสบายยัง
0: ติดต่อสบายอย่างเอี้ยวหักลูกบันไดนี่ใครไปพอดอกพอดวงทั้งที่มันลิงลิงปุ่นก็ไปบันได
1: พอกระตาเนาะ

0: อดเฮาก็บ่ได้ตั้งใจที่จะช้ารถพระอดเฮายกมือสวัสดีน้องฮันยา
1: เป็นได้ต้องอีน้ำเหลือกูถึงขั้นตายแล้วลูก

0: ขอตังค์10 บาทหน่อย
1: เอาไปนี่อย่างดึง10 บาท
0: เอาไปซื้อไอติม
1: พูดโทษทำโมช่างโคลูกเหยหลานเหยกินไอติมกำ10 บาทฮะ
0: ที่เล่ายังแพงกว่าไอติมปูยังซื้อได
1: ้ว่ายังมัดย้อนบะมี
0: บ่เป็นยังเดี๋ยวไปบอกย่าก็ได้ว่าปู่ทำใจกันแตกตอนที่เมาเหล้า
1: เดี๋ยวเอาไปเราไปไกลๆ
0: มันเปลี่ยนใจละ
1: หยับ
0: เจ้าสาวเดี๋ยวไปบอกย่า
1: โอ้เดี๋ยวเช้าโอ้ลูกเฮยหลานเฮ้ยเอาไปเอาไป
0: ย่าเอาไปไหนนะเดี๋ยวจะกำเอาอีก20
1: ไอ้วอกน้อย

0: อนปู่เด็กๆปู่มีเพื่อนรักไหม
1: มี
0: ชื่ออะไร
1: ชื่อปู่นานเป้งสิ
0: ตอนนี้ล่ะ
1: โอ้ปู่นานเป้งมันก็อยู่ชวนปู่นานเป้งปู่ก็อยู่ชวนปู
0: ่ถ้าใครอ่อนกว่าใคร
1: อ๋อปู่นานเป้งมันเท่าหรอปู่นี่ยังหนุ่มยังแน่นบ่ยาลาน
0: ที่ขวัญถามนั้นไม่ใช่ถามเรื่องอายุนะขวัญถามถึงปัญญาแสดงว่าปู่ปัญญาอ่อนกว่าปู่เป้ง
1: ไอ้ว่าง้อย

0: หือ
1: ประเทศไทยมีประชากรกี่ล้านคน
0: อ๋อ60ล้านคนที
1: ่แล้วชื่ออะไรบ้าง
0: ใครจะไปตอบได้คนบดทอดโมทั้งโคตรถึงประเทศถ้ามันยังให้มันใกล้หูใกล้ตาหน่อยก็ล้านใครจะไปหูนักแดดป้าๆที่นี่น้ำเหลือ
1: ปัญหาที่มันใกล้หูใกล้ตาปู่ก็ได้คนตาปู่มีกี่เส้น
0: โอ้อันนี้มันก็ใกล้แล้วไปโลกโกนแล้วไปอ่ะไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป

0: ยังกินเหล้าคนเดียวมาง่อมกับเจ้า
1: โอ้ยง่อมตึกอะบ่มีกูกิน
0: อย่าอ่านบัวเงาจะเป็นกู้เป็นกิมนั่งนิดหน่อยนะจ๊ะ
2: ทอดทอดทอดทอดหมอหน่อยแว่นกูใจมาซื้อกะปิเป็นมาเอาหน้ามาตอกันนี่เนาะ
1: คือว่า
0: โอ้มาแท้คือไอ้แว่นแน่นอนอีกุ๊กพวกมึงกินเหล้านี่ก็ดีแล้วเหรอดีหรือมันไปแอวสาวเกิดมันเอามาแอดมาตีหรือว่าใดอ๋อมาด่ามาเถียงเตนมันนี่หยังมึงให้ได้แหละฮือก็เอากะเตะกะเออ
2: แว
0: ่
2: น
0: ทิ้งไปมาเถียงกูโอ้ไอ้หยังขึ้นเป็นมึงเป็นกูไอ้แว่นนี่ไอ้แว่นมาต้องไปน้อยอกมองใจกับเมียอย่างอีไปอยู่ตัวบัวเงาไอ้แว่นจะกินเหล้ายี่ห้ออย่างบอกบัวเงาจะยิ่งกินกับข้าวกับแกมลำลำ
2: เอาไปเลยไอ้แว่นตั้งตอนนี้ไปชิงห้ามเข้าบ้านกูมาเป็นเด็ดขาดจำไว้เนอะ
0: แน่นะเออจำไว้เนอะก็กูเอามันไปอยู่บ้านแล้วห้ามไปต่อยหาเนอะจะบอกเฮ้อ
2: ถ้าบ่มีทางเนอะ
1: บ๊ายบาย

0: วันนี้อากาศเริ่มหนาวเริ่มเย็นมาเอาผ้านวมเอาผ้าห่มไปจ้างเปิ้นซักอุ้ยหอมขึ้นหอมขึ้นก็เดี๋ยวจะจวนไอ้แว่นอุ้ยก็เดี๋ยวกันเด้ออุ้ยกินเหล้าฮั่นไอ้โอ้ยปอก่อนบ่อเหล้ายาป่าปิ้งเด็กดื่นนักเกแล้วนะวันนี้บัวเงาอุตส่าห์ซักผ้าลบผ้าตวบหอมขึ้นหอมขึ้นเนี่ยปอก่อนปอก่อนแม่นี่ก่อนเว้ยเขามาลองสลีใหม่เนี่ยไอ้เวน
1: เนี่ยน้องน้องเงาน้องเงาอันชีวิตไอ้นี่นะขอฝากไว้กับน้องเงาเนอะหัวใจไอ้ก็ฝากไว้กับน้องเงาน้องเงาอยู่กับเงาไอ้มีความสุขนะขอทะลีอุ่นด
0: าเจ้าเนี่ยบัวเงาซักใหม่ยะ
1: ขอหอมแก้มน้องเงาน้อย
0: ตายแล้วหักไหนบ้างหักมาหักซะนะโอ้กูตายบ่แม่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยลูกลูกลูกไปไปไปไปกูกินแหน่งได้เอาเงาแต่โอ้ยอ
1: ุ้
0: ย
1: อุ้ยไหนน้อง
0: เอออย่าไปโซ่เฮ้ยอีกุ๊กกูดูมาเอาแล้วอย่างอีล่ำเหลือนี่อ่ะบ่เราไต่ศอก

0: ู้ดักหูเย็นใจกำนี้กำหนึ่งตึงมาได้สาบขี้หาเล่าแถมซ้ำฮ่อสบายนอนรับคนเดียวก็หมด
1: โกกโกก
0: ให้นะ
1: โกก
0: ให้นะ
1: ข้าแหละบ่เงา
0: โอ้อีเงาไหมยัง
1: เออเอาของมาส่ง
0: ของอะยังแฮม
1: ะโอ้ของอะยังก็ใจดีๆแล้วหมดแล้วเนี่ยเปิ้นยืมของตัวไปกำอะยัง
0: อ๋อมีอีหยังมาเคยเอาอย่างให้พยืมกำเตื้อ
1: เพราะบ่มีอย่างได้ก็เนี่ยบ่าแว่นเนี่ย
0: ฮ้อไปเข้าบ้านกูมาเนอะเอาไว้กลางกองอะห้ามเข้ามาเด็ดขาด
1: เพราะบ่าเอากระต่ายจังเตื้อจะเอาไว้กลางกองเนี่ยนอนนี่บ่าแว่น
2: โอ้เอาไปแล้วก็เอามาไว้อย่างนี้แล้วจะนอนกับไผ่นี่

0: จไอยังมาละผมยังโป้ยาคืนยังมานั่งสารแซะสารข้องเบาก็เพิ่นแล้วกาปีนี้ลำไยลำเยยนั่น
1: ฮ่าขอชัดตอบก่อนเตอะบาดแชมป
0: ์แล้วชัดตอบ
1: ไปรอปีแล้วนะบนหัวหมูสองหัวยังเอาแคบหมูไปเลี้ยงเหี่ยช่องช่องไก่ต้มช่องตัวก็ยังเอาไข่ห้วนไปเหี่ยช่องแกนมันบาดได้ชัดตังแชมป์เอ้ย
0: เนี่ยลุงใจเอาอย่างอี้บอก
1: เอา
0: อย่างเปิ้นตั้งใต้ปุ่นนาถ้าเปิ้นไปบนสำเร็จแล้วเนี่ยเปิ้นจะเอาลิเกกะดนตรีกะไปเต้นแก้บนเนี่ยสะเทือนมันชอบอย่างอี้ลูกลองก็บอก
1: เอ้ยกับว่ากันเชิดกันเชิดนี่นะจังหวะอย่างไปบนมันก็ต้องจะอย่างนี้อ่ะ
2: จ้ะลองพอคุณจ้าวิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: จะดีแจ๊กอ่ะฮะมันลองมันบอกหูงั้นแจ๊
0: นะก้า
1: แต่ลุงบอกให้เข้าใจนะอันดนตรีดนเติร์นนักร้องนี่นะ
0: บ่เป็นยังถ้าว่าจะยากอย่างอันผมจะเป็นผู้ช่วยผมมันหุ่มอยู่แล้วตกลงก็
1: กาแชม
0: เออ
1: เอออีหลอกไว้ชักตั้งมาเน
0: า
1: ะ
0: อย่างนี้จ้าลงใจ
1: ล่ะจะไปบีบมือลง

0: อพรลำยายนั่นหน่อยใหญ่ขายแป้งจะแก้บนโดนตีแดนเชื่อสาวเชฟเชลเลนเดอร์ได้ให้เราบิ๊กแดนขอมันปอกนะแอมค่อยๆไหมเอ้าจะมาบนเจ้าตีเพิ่นชื่ออันยังบะหูบะแจ
1: หูกะเจ้าตีทั่วไปนี่ชื่อเออหมดอ่ะ
0: มึงหูได้อย่างใดแฉม
1: นะลองควายลองบุญเน
0: า
1: ะ
0: ถามเพิ่นก๋วยหน่อย
1: เออเออนะฮะ
0: เจ๊ให้ลูกมาเจ๊
1: เพื่อเอาการลังใ
0: จเอ้ยเจ้าตีเจ้าดินเนาะชิงชักชิดทั้งหลายวันนี้ลุงใจจะมาบักบนหนไว้ยังไม่เนาะมาเอาอย่างแล้วล่ะนะโอ้ยปีนี้ฮื้อลิ้นจี้ลำไยน้อยดกดกขายแป้งแป้งแมงบักกินบัดแตกใบล่วงน้อยใหญ่เกล็ดเอมดก็แล้วกันว่าอันเจอฉันลุบเลยก็คือขอฮื้อมันได้ชักฉามแฉนเป้าหมายเดิมนะไอ้เจ้าแล้วลุงใจจะมาแก้บนด้วยการเอาดนตรีมาเล่นเอานักเต้นมาลำเอาชาวงามมาเป็นแดนเซอร์หุ่นชาเลนเดอร์เทพบะอันนี้ตัวอย่างเนอะอีน้อยมานี่
2: กลัว
0: โอ้ยมานี่สวัสดีเจ้าตี้เปิ้นเหียลูก
2: สวัสดีเจ้า
0: เชียงวานหรือเปล่าจ๊ะเจ้าตี
1: ้แม่ลงใจบอกเปิ้นได้กะจะนุ่งสั้นๆนี่กะ
0: โอ้แน่นอนกะ1วัน1คืนเต็มๆจะไปลืมนะจ๊ะคุณเจ้าตี้ที่เคารพชามแฉนตามเป้าหมายแล้วเจอกันใหม่วันแก้บนป่ะแชมป์ปิ๊กป่ะ
1: ปิ๊ก
0: น้อยปิ๊ก

0: ันอยู่ไปพ้นแถวดวงดีแดนชื่อลุงปัญญาแย้วเงาจะเอากระเทยเต้นแต่
1: โอ้ลุงใจอันนั้นไผ่ล่ำเหลือนะแต่งตัวหยาบหยาบพอเหมือนเปิ้นปล่อยผีปลาเหว
2: โอ้ยก็แดนเซอร์มาเต้นแก้บนนางดาวแฉม
1: ก็ไหนลุงใจว่าจะเอาแดนเซอร์เชฟชาเลนเดอร์หุ่นบ้าบ้าไม่ใช่ว่าม
2: ันมาถึงเป้าบนไว้ฉามแฉงน่ะ
1: ได้ตัวใดอ่ะ
2: ช่องปันหกเอาแดนเซอร์งามงามหุ่นดีดีคนแปดร้อยก่อนอันนี้คนร้อยชาวแฉม
1: นี่เต้นกี่ชั่วโมงเนี่ย
2: เขากล้าว่าน่ะก็อ่ะมาฝนฟ้ามาเต้นตัวกันลูกอันแล้วลุงก็จะเมื่อก่อนเนอะมึงขนควดด้วยเขานี่เนอะแชมป์เนอะ
1: โอ้ยังเล่าอยู่เนี่ย
2: กายบนไหนยังก็ได้เปิ่งหยาด
1: ไปหยาดได้เขาอย่าลวดเต้นด้วยเขาเนอะหลงใจเนอะ
3: เอาบ่เฮาพร้อมหรือยัง
2: เต้นเลยบ่เจ้า
4: เต้นก่อนเลยเด้อ
2: มาหยาดตีนกูเนี่ย
3: เอ้าเซโร่

0: พอเที่ยงพอขวายไปว่าลูกชักโผล่ไอ้หลานเฮ้ยหลานชุดที่ห้าของอุ้ยพอขวายแล้วบ่ลูกเจ้าบ่เดียวตื่นตื่นตื่นไปไปชื่อเมียงเฮ้ยอุ้ยกำไปชื่อเมียงเฮ้ยอุ้ยกำขาใจ
1: มาไปที่ร้าน
0: โอ้ใจยังถึงมาได้บ่
1: ใช่ได้แต่เป็นแบ่งเวลารอเฮ้ยอารมณ์ดีต่างหาก
0: ป้ามาไหนลูกเจืออ
1: ารมณ์ดีถ้ามีเงินใช้ใช้ได้ง่ายง่ายกระจายเงินได้ใช่ได้เมนก็อุ้ย
0: ปัจจิหาท้อไอ้คอนเสิร์ตขึ้นสมองอุ้ยใจเนี้ยอย่างแบบเนี้ยมาทีไปดูคอนเสิร์ตเพื่อนหึงห้องเพลงตัวห้องเพื่อนหึงถอดเชือกถอดมันเป็นญาติโกโหติกาอย่างของถูไอ้คอนไอ้เชิดเนี้ยบ้านายลูกเจือ

0: นี่ใบลานใบลานชุดขำมอมออกงออยู่ในแปลงตาเหมือนเครื่องคิดเลขบักอันสวัสดีครับท่านนายอำเภอ
1: โอ้นายอำเภอไม่ใช่นายอำเภอ
0: ขอโทษครับผมขอเขียนชื่อให้หลานผมกําเจอครับ
1: ข้อใหญ่ขนาดนี้ยังบ่มีชื่อเด้อครับ
0: อันชื่อแต่มันมิ่งครับแต่มันเขียนบ่ได้ครับ
1: เออถ้าเขียนบ่ได้ฮื้อไปหาพ่อหลวงและกำนันพุ่นน่ะ
0: โอ้ยผมไปมาหมดแล้วครับถ้าเขาเขียนได้ผมจึงบ่โพสต์มาที่นี่ครับ
1: ครับครับครับเอาละแล้วอรออนนี่เกิดปีอย่างครับ
0: เกิดปีฟ้าผ่าอีเมืองเนี่ยครับ
1: ผมจำมาได้แล้วครับโอ้อันมันชื่อว่าใดครับผมจะเขียนฮื้อครับ
0: อันชื่อเด็กชายครับ
1: ถ้าอย่างนี้ผมก็เขียนมาได้ครับเปลี่ยนชื่อใหม่บ่ผมจะเปลี่ยนฮื้อครับ
0: มาได้ครับเขาจะเปลี่ยนหลายคนละเปลี่ยนมาได้เมื่อยกูเจือครับ
1: เป็นไปได้กันลุง
0: แต่ไงผมตึงห้องไอ้เอี่ยครับ

0: mở mang nị nằm nị nằm nị ai cười bà chấp nhám hừ anh sao bác đi ครับเจ้าหน้าที่สารกลางท่านคุณครับ
1: ผมเป็นเสมียนครับ
0: ครับไอ้เหมียนครับอันขอเขียนชื่อให้หลานผมกําเจอครับ
1: อย่างคนพ่อใหญ่มกอี้ยังบ่ได้ตั้งชื่อเตื้อนี่ต้องไปแจ้งภูมิลําเนาเดิมแล้วเด
0: ้อโอ้ยบ่ไอ้ลําเนาลําแนวหยังชักอย่างไปมาหมดไปเขียนมาได้ชักคนครับ
1: มันยังได้บ่ลําเหลือมาผมจะเขียนเฮา
0: ครับ
1: แล้วก็ปิ๊กเอาไปอําเภอเนาะ
0: ครับ
1: ชื่อมันว่าใดครับ
0: ชื่อมันว่าไอ้เด็กชายครับ
1: ชื่ออย่างครับ
0: เด็กชายอย่าครับ
1: มันมีตัวอะไรอย่างพ่องมันสะกดอย่างใดอ่ะ
0: ผมก็เขียนมาได้นะครับอันผมไปมาอย่างนี้ครับ
1: โอ้ถ้าอย่างอีผมก็เขียนมาได้เนอะ
0: โอ้นั่น
1: ปิ๊กไปบ้านได้ไปไอ
0: ้โอ้ถึงมาได้ละอีบอกครับ
1: มาได้ละอีเขียนมาได้ละ
0: ปะไอ้แรงชุดท้ายเป็นที่เปิ่งของลุงปุ้นเนี่ยหนังสือพิมพ์ไทยนิ้วปุ้นเนี่ยบักเปิ่งข้องหนังสือดีไปจะไปที่หนังสือพิมพ์ไทยนิ้วบักปะไอ้

0: ท่านเจ้ามือที่เคารพครับ
1: ผมขอประท้วงครับท่านประธานครับผมขอประท้วงครับ
2: คุณปิยนัทคุณจะประท้วงอะไรยังครับ
1: ผมขอประท้วงครับว่าเจ้ามือครับขอถอนกำอู้บ่เดียวนี้เพราะเป็นการดูถูกท่านประธานครับ
2: คุณฉลุยครับกรุณาถอนคำว่าเจ้ามือนะครับบัตรสุภาพนะครับกรุณาอู้ในประเด็นนะครับ
0: ถอนบ่ได้ขูดเอาได้ก่อครับ
2: ผมมาแจ้งมูลนะครับกรุณาอู้ในประเด็นเชิญนะครับ
0: กับผมนายฉลุยบำรุงกระเพาะหัวหน้าพรรคไก่จนท่านประธานที่เคารพครับเมื่อปีที่แล้วผมลงทุนทำฟาร์มกุ้งได้กำไรมา 200,000 แล้วผมเอาเงิน 200,000 นี้ไปลงปูลงป่าได้กำไรมา 500,000
2: ครับ
0: แต่ในปีนี้ครับท่านประธานครับ ผมลงกุ้งลงปูลงป่าเป็นได้ครับท่านประธานครับเหตุไฉนมันออกน้ำเต้าครับท่านประธาน
1: ประท้วงครับท่านประธานครับผมขอประท้วงครับ
2: คุณปิยนัทคุณจะประท้วงอันอย่างแถมครับ
1: ผมขอประท้วงครับว่าน้ำเต้าปูป่าครับมันเป็นไฮโลเป็นการพนันลูกครับเนี่ย
2: อ๋อคุณฉลุยครับกรุณาอู้ในประเด็นนะครับอย่าได้เอาคำว่าประกาศพนันมาอู้ในที่นี้นะครับ
0: ผมต้องอู้ครับท่านประธานครับผมต้องอู้เพราะว่าท่านประธานยักของผมไว้ประธานยังบ่จ่ายผมครับ
2: เอาไว้อู้กันทีหลังนะครับนั่งลงได้แล้วครับนั่งลงได้แล้ว
0: ออกไปได้ใหญ่น้ำเต้า

0: ท่านประธานที่เคารพเจ้าสะอึ้งลิงสลบเจ้า
1: ขอประท้วงครับท่านประธานผมขอประท้วงครับ
2: คุณเฉลิมคุณจะประท้วงอย่างครับยกมือเดียวก็ได้ประจําเป็นต้องยก2มือครับ
1: ผมขอประท้วงคําว่าเด่นนะครับมันแสบเข้าไปในแก้วหูขี้หูมันเต้นระบําแล้วครับท่านประธาน
2: ผมคิดว่าบ่เป็นอย่างนะครับเพราะว่าเมียที่บ้านผมก็ชอบอู้คําว่าเด่นนะครับอู้ออกมาได้เลยครับ

0: ป๋องหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปองกูประหวดเล่าหันตั้งหันละหันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปองเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ให้นาไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ให้น้องป้ายอิงให้นั่นรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอให้น้องเอาไปติดกำ
0: ฮ่าไปเงี้ยเหนออายเฮปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพี้ยงหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำป้อขอเสนอว่าเฮาไปหาพี่หนานเขิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันนี่อย่างพี่หนานเขิบมึงน่ะคำป้อฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกะ
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: อยู่กับเจ้า
1: ว่าได้มีอัญญังกาคําปอมีธุระอัญญัง
2: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมึงมาโอ้ยเงาปอ
3: พะเนี่ยเก่าขึ้น
2: โอ้โหวันล่างบ่พดแรงเนี่ยก้าพี่นานมึงเสียงแป๊บเลยแค่คําปออันสวัสดีครับพี่นานผมคําป๋องคําป้อคําป้อคําป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคําป๋องคําป้อครับ
0: เจ้าเขา2คนนะจะมาขอเตียนผู้จาตามหาเจ้าปอยเฮามีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอัญญังไอ้คําป๋อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปุดครับ
1: อันอย่างวันติดปุด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปุดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็ฮือมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสัก3กำหันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่มมาเลียวไวโอมแอววองแอววองสวัสดีเทคเพียง
4: สาธุคาถา

0: วัสดีเจ้าอันนี้บ้านจ้างซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจ้างซอไปโชว่านกับพื้นเนี่ยจะคิดต่อใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเม็ดตะแกรงเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะต้านไปหาป้อละอ่อนปนเสียไปแล้วพอดีเอาขอนปนไปลงน่ะปนใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านอย่างกา
0: เอาบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่ประเดี๋ยวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาราภาคใต้พุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะค่ะภาคใต้เนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อู้อ่ะเจ้าจะเพิ่มคือสองเต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จ้างเตอะไม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงฮั่นโอ้เป็นล้านก็ผมไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนเลยเป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป้อคำป่องคำป้อคำป้อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป้อนั่นเนี่ย

0: พ่อเลี้ยงเจ้า
1: พ่อเลี้ยงเจ้าอยู่ก็ใครล่ะโ
2: อ้อยู่กะอยู่กะอ๋อนึกว่าไผอิเป็นว่าลุงเปียกับลุงปาเจิญขึ้นมาตั้งบนกันเด
0: ้อครับพ่อเลี้ยงครับได้ข่าวว่าพ่อเลี้ยงจะตอดผ้าป่าวัดดอยอีแม่น
1: โอ้จริง
2: เหรอโหแม่นแล้วหรออ๋อพ่อเลี้ยงว่าจะตอดผ้าป่าวัดดอยวันติดหน้านี่เด
0: ้
2: อสมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ
1: ์โอ้ย
2: อ๋องานนี้ลวดขอเจิญลุงเปียกับลุงปาตวยเด
1: ้อบ่ต้องเจิญก็จึงมาอยู่เลี้ยวป่อเลี้ยง
0: แม่นๆๆ
1: เฮามันคนบ้านใจบ้านเหนียกันโดมีการมีงานทําบุญชวนตาขาดกันบ่ได้เนาะเชียวเนาะ
0: แม่นๆ
1: ๆอู้หยังป่อเลี้ยงเฮ้ย
2: เออ
1: ทั้งบ้านผมบุญน่ะกะดับ
2: แม่น
1: เขาก็ใครมาห่วมกินห่วมจานด้วยกันเหมือนกันเนาะเชียวเน
0: า
1: ะ
0: แม่นๆ
1: ๆอันแต่เขาบอกว่าป่อเลี้ยงบ่เจิญเขาอีวะ
2: โอ้ลุงเปียกับลุงปาเออถ้าอย่างอันมานี่ก็ดีอะขอลุงสองคนจ่วยเอาซองผ้าป่านี่นะไปบอกบุญฮื้อป่อเลี้ยงกำเน
1: ้
2: อ
1: ได้เลยไม่มีปัญหาสบายมากหวาน
0: ไอ้เปี้ย
1: ไอ้ปลาแล้วเข้าล็อกพอดี

0: 不离喏，我不两娇，没两离喏。嗯嗯嗯，我在做怕把干完地呢，你呀？
1: 没没没，
0: 我个来好看穷困呢，มาบอกบุญกับเอ้ยลุนดอก
2: โอ้ดีกะดีกะหูหูปอเลี้ยงแก้วนี่นะข้าถึงลืมป้อนบัดได้เนาะ
0: โอ้นะ
2: เปิ้นเป็นคนหุมกินหุมจานโอ้เนี่ยข้าขอหอมตัวหน่อย
0: โอ้ได้ดีดีดีดีทำบุญจุดำลวดเก็บชองตัวเนาะ
2: ได้กะได้กะสาธุข้าขอหวมทำบุญสุนทานกับพระป่าปอเลี้ยงแก้วขอบุญกุศลเหล่านี้จงได้มาปลุกมาห่มเพื่อข้าได้อยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนป้อนจากโรคภัยไข้เจ็บเพื่อได้อยู่กินหวานตาลมวนแต่ถ้าคนใดเอาซองนี้ไปโดยบาซื้อบาใสเอาไปเตกินขอคือมันมีอันเปลี่ยนไปขอคือมันลุต้องบ้องใส่ลุโจลุโจกลงดำลงแดงชาตุ

0: Từng nên anh chiều bà áo chong hoa bà ma bèn cạnh còn
1: nhẹ nhõn
0: xàm lắp chong khổng ơi luôn nè nè
1: bạn dạy
0: kín mà đây
1: bạn dạy mà dạy mà dạy
0: ơi luôn mắn chừng ơi này nè
1: ôi bia hủi khó tớ ไอ้เรื่องบาปบุญคุณโทษกรรมแจ้งนั่นนะมันเป็นของบาจริงเปียบาเอาข้าเอาม
0: ันได้นะป่ะเอ้ยรุ่นนี่มันเป็นแม่ไม้มันแจ้งปิดนะ
1: ขอร้องเขียวขอร้องเออมันจะเป็นเรียกอย่างมันก็คือว่าใครหันย่ำนะเออเขียวบาเอาข้าเอาป้าเฉยยางฮะเออ
0: ถ้าเชียวเชียวเอาเถอะข้าบาเอาตุ้ย
1: มันจะมอกไหนกำแจ้งนี่นะแจ้งดีไปแจ้งจริงการจริงฟานพ่อจ้าหวานไอ้ปลาเลี้ยวล่ะหวาน

0: งปางเฮ้ยปางไปไปจอดพระปาง
1: ไปเถอะข้าไปมันได
0: ้อังคิวเป็นยังไปบ่ได้หือ
1: ลุตอง
0: อังลุตองก็กินยาเหี้ยกะคิว
1: โอ้ยกินยามันบ่หายมันตึงบ่หยุดดินก็แกรกดินก็แกรกอ่ะ
0: เนี่ยคิวเฮ้ยชาบอกคือคิวบ่เชื่อมันโดนกำเก่งเอ้ยลุนเจ้าว่าแน่น่ะ
1: โอ้ยเปียเอ้ยเอาช่องฝาไปหอมเปิดถึงบดเนี่ยนึกแค่บ่าวเลี้ยวบ่าวเลี้ยวโอ้ยหลับกุ้มเก่งตายบาปบุญคุณตดกำแข็งมีจริงอ๊บออกมาหลังขนาดช่องเดียวหามยังเป็นหมอกนี่ถ้าหลายช่องนี้ข้าจะตกตายแล้วนะเอาช่องไปหอมเปิดคำเถอะจ้า

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับหลวงพ่อดีท่านเป็นพระดีแต่เลยนะครับมองโลกในแง่ดีถือเคร่งท่านอู้ออกมาแต่ละกรรมจะมีกับกรรมดีคือจะอู้ออกมาท่านจะบอกว่าดีดีตลอดนะครับหลวงพ่อดีมีหลานพ่อจ่าอยู่คนนึงแต่ยังว่าหลานของหลวงพ่อดีมันบ่ดีเหมือนหลวงพ่อพออายุครบบวชมันก็เลยมาบอกหลวงพ่อว่า
1: หลวงพ่อครับหลวงพ่อครับผมจะมาบวชครับ
2: เออดีบวชเฮียก็ดี
0: คนเฮานะครับท่านผู้ฟังครับถ้ามันบ่ฮักดีอยู่ที่ไหนมันก็บ่ดีบวชได้บ่เมินมันก็จําเป็นต้องศึกคนบ่ดีมันถึงบ่ดีเนาะสุดท้ายมันก็เลยมาบอกหลวงพ่อว่า
1: หลวงพ่อหลวงพ่อผมจะศึกแล้วครับผมอยู่บ่ได้แล้วครับ
2: เออดีศึกเฮียก็ดี

0: ท่านผู้ฟังครับหลานชายหลวงพ่อดีพอซึกออกมาแล้วก็หูจักกับแม่หญิงคนหนึ่งให้แต่งงงแต่งงานมันก็เลยไปหาหลวงพ
1: ่อหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับผมจะแต่งงานแล้วครับ
2: เออดีแต่งงานเหี้ยก็ดี
0: อย่างว่าครับพี่น้องครับคนมันบ่ดีมันขี้คานเนาะแต่งงานอยู่ได้เมินแต่ใดเมียมันก็ไล่ๆนี่เหี้ย
3: โอ้ยขี้คานอย่างอีล้ําเหลือการงานอย่าก็ไปเนี่ยไปตะไปอยู่วัดเหี้ยไป
1: โอ้บ่ถ้ามาไล่ไปแน่
0: พี่น้องครับมันก็เลยไปหาหลวงพ่อให้มาอยู่กับวัดกับวา
1: หลวงพ่อครับหลวงพ่อครับเมียผมมันไล่ให้มาอยู่วัดครับ
2: เออดีมาอยู่วัดเถอะก็ดี
0: พี่น้องครับพอมาอยู่วัดมันก็ไปปะเพื่อนปะฝูงคบเพื่อนเพื่อนมันก็เลยชวนไปทำงานมันดีอกดีใจไปบอกกับหลวงพ
1: ่อหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับตอนนี้ผมมีงานทำผมจะไปทำงานแล้วครับ
2: เออดีทำการทำงานเนี่ยพ่องก็ดี

0: พี่น้องครับไอ้พวกโจรพวกคนหาที่มันจะปล้นจะฆ่าเนี่ยมันไม่ได้บอกตรงๆหรอกมันบอกว่าไปทำงานซวยกะครับหลานชายของหลวงพ่อดีโดนตำรวจยับพอหัวเป็นหลานหลวงพ่อดีตำรวจก็เลยปามาหาหลวงพ่อพอปะหน้าหลวงพ่อทั้งอันมันโคตรขนาดนัก
1: หลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าดีดีอ่ะดีอย่างไรอ่ะผมโดนจับโดนยับติดคุกเนี่ย
2: เออดีโดนจับเหี้ยก็ดี
0: มันโคตรหลวงพ่อขนาดนักนะครับถึงขนาดอาฆาตมาดร้ายออกจากคุกมาใดมันจะมาฆ่าหลวงพ่อสุดท้ายมันก็ออกมาแตะมันตรงดิ่งมาหาหลวงพ่อถือมีดมายาวเฟื้อยเลยครับ
1: มามาหลวงพ่อผมจะฆ่าหลวงพ่อบอกว่าดีดีดีดีก็เพียอย่างเนี่ยผมไปติดคุกติดขังจัดหลายปีอ่ะผมจะมาฆ่าหลวงพ่อหื้อตาย
2: เออดีฆ่าหื้อมันตายเหี้ยก็ดีหูก็บ่ดีตาก็ฟ้าฟางจะได้พ้นทุกข์พ้นทรมานเนี่ยกำมะ
1: เรื่องอะไรอย่างผมจะฆ่าหลวงพ่อหื้อตายผมปล่อยหื้อหลวงพ่อตายแบบทรมานอย่าบ่ดีกะ
2: เออดิงบ่ฆ่าบ่แกงกันก็ซ้ำดี

0: ลูกมานี่ก็หรอเจ้ายังได้กันแน่ประเดี๋ยวเนี่ยส่งไปเฮียนบ่าวเต้าเอาทานอย่างสักอย่างหรือบอกฟังคำสอนของพ่อบอก
1: คนใหญ่แล้วพ่อไม่ต้องมาสอนนะจริงหิ่งไม่จอนไผ่สอนมันเต้นก่
0: ออ๋ออันนี้มันพ่อนะเคยผ่านประสบการณ์อาบน้ำฮ้อนมาก่อนสูงกว่าเนอะ
1: เออพ่ออาบน้ำฮ้อนมาก่อนก็จริงอ่ะแต่พ่ออาบน้ำฮ้อนที่ต้มได้หลัวแต่ผมเนี่ยอาบน้ำฮ้อนต้มด้วยเครื่องไฟฟ้าต้มด้วยเตาแก๊สมันคนละยุคกันป้อปุ้นหอมว่ายุคไฮเทคอะป้อ
0: เออจะให้เป็ดให้ไก่เนี่ยก็จ้างเถอะจูบฟังคำคนเฒ่าคนแก่บ่หือ
1: น้ำแก้ไปมุ่มน้ำนุ่มไปแซวนะอีป้อ
0: ป้อน้ำแก้ไปมุ่มน้ำนุ่มไปแซวปักบะเพียวไปมันจังเฟ้อเนอะหือเนาะหือ

0: สวัสดีครับเพื่อนขอโทษคุณพ่อ
1: ขอโทษขาไปจักแตนเข้าบ้านมาเลยบ่หือ
0: ผมผิดไปแล้วครับคุณพ่อ
1: เพื่อหูเพราะตายเพื่อไอ้เพราะเต้ามันสายไปเห็นแล้วเปิ้นสอนนี่ท้อคนใหญ่แล้วบัดถ้ามาสอนจิงหรีดแมงจอนไปสอนมาเต้นเนี่ยมันเต้นเต้นแหละเต้นจุดแข้งฮักฮัน
0: มันเต้นมันได้นะครับมันจะโกน
1: มีไหนไปเฮียนพี่เข้าบ้านเข้าจองมาจบแล้วกะ
0: จบแล้วครับ
1: จบอะไรยังเตี้ยวบ่มเป็นบาดเป็นบ่วง
0: จบสุราชาติครับ
1: โอ้ธรรมโมเป็นว่าจบวิชากินเหล้าไอ้ขี้เหล้าหลวงอันปิกมาเฮียนมหอลอทนอเหียบะ
0: มหาวิทยาลัยเทคนิคกับ
1: บ่ใจมหอลอทนอมาเฮียนทำแน่

0: สวัสดีเจ้าคุณพ
1: ่ออ๋อปิ๊กมาแล้วกะลูกสาวคนดีของพ่อไหนไปเฮียนในเมืองได้อะหยังมาพ่อพ่อลุกแปลงขี้ปุ่มปูดมองๆอ่ะ
0: ก็ได้อย่างที่พ่อหันเนี่ยกะ
1: เออเอ้ยลูกเปิ่นไปเฮียนได้ปริญญงปริญญาลูกตัวปิ๊กมาได้ปริญญ่อนปริญญาไปเฮียนจบอะหยังมาลูก
0: จบอผอปรอป่ออ
1: ผอปรอมันแปลว่าอะหยัง
0: ก็เอาผัวไปเลยนะกะป่อ
1: ฮะโอ้ยอกอกอกอกฮึอกมีก้านมฮึรับได้รับกินไปเลยนะอีเนาะ

สำหรับพี่น้องแฟนหมัดมวยที่อยู่ข้างนอกยังไม่สายเกินไปนะครับมวยคู่เอกของรายการกำลังขึ้นสู่เวทีมวยคู่เอกของรายการวันนี้ระหว่างพายแก้วลูกป้าใบป้าใบอยู่ฝ่ายแดงเฮาไฟลูกป้าทิพย์ป้าทิพย์อยู่ฝ่ายน้ำเงินยกที่หนึ่งกรรมการบอกชกเฮาไฟเตะซ้ายพายแก้วขยับตัวออกเฮาไฟจี้ติดเข้ามาเฮาไฟปล่อยซ้ายเตะขวาพับล่างพายแก้วเตะขวาเฮาไฟยกเข่ากันไม่ได้เฮาไฟจี้เข้ามาอีกเฮาไฟจี้เข้ามาต่อยซ้ายต่อยขวาเฮาไฟต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาพายแก้วลงกรรมการนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9หมดยกที่1

0: ต่อไปไปยกที่2นักมวยทั้งคู่กำลังจดจ้องกันกลางเวทีระหว่างพายแก้วลูกป้าใบกับเผาไฟลูกป้าทิพย์พายแก้วขยับต่อยซ้ายต่อยขวาเตะพับล่างเผาไฟจี้จิตเข้ามาเผาไฟเตะขวาต่อยขวาเตะขวาต่อยขวาพายแก้วเซนาลาไปที่มุมแดงเผาไฟตามไปเตะขวาต่อยขวาเผาไฟตีศอกซ้ายตีศอกขวาโน้มคอลงมาตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาหมดยกที่2
1: แก้วแก้วหิงยังมาตีชอกหิงไปเมาเกิ้งมันหยังมันตีชอกมาหิงกว่าตีชอกไปก
0: ็น้อยน้อยมันมาสอนเฮาอ่ะเฮานี่ใครสิเป็นดินเป็นดินใครเอามุ้ยขึ้นโดยฟันไปก้มไปแก้มหนำซ้ำไปมันเนี่ยบัดได้น้อยนี่จริงน้อยกี่ใจเฮาบ่
1: โอ้บักเกี้ยว

0: วต่อไปเป็นยกที่3ครับนักมวยทั้งคู่กำลังจดจ้องกันกลางเวทีพายแก้วเต้นขยับหลอกล่อเฮาไฟเตะซ้ายที่ชายโครงพายแก้วต่อยขวาตอนนี้เฮาไฟเดินชนนะครับยกนี้พี่เลี้ยงสั่งนะครับให้เฮาไฟเดินชนเฮาไฟเดินชนเฮาไฟต่อยซ้ายต่อยขวาเฮาไฟต่อยซ้ายต่อยขวาพายแก้วเซธลาไปดีที่เชือกเฮาไฟตามเข้าไปต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาพายแก้วสู้ลงนอนให้กรรมการนับ
1: ลูกเลยลูกเลยลูก
0: สองลูกสามสี่ห้าหกเจ็ดห้าเก้าสิบ
2: ไอ้ยังไม่แก้ว
0: เฮาไฟเป็นฝ่ายชนะเทดดี้เกิลน็อกเอาท์ไปในยกที่3
3: เจอกันเจอกัน
2: เจอกันหามมาแก้วลงมาเลย
1: จะไปหามจะไปหามลากแข้งมันลงมาตีมัดยังเปิ้นว่ายน้ำตีเข่ายังเปิ้นสีบดชม

0: ฮึฮึฮึมาให้อยู่ข้างเวทีฮะโอ้บักแก้วเจ็บนักเต็มทีกะแก้ว
1: บ่เจ็บเก่าปะ
0: โอ้บ่เจ็บนักไปให้หยังอ่ะ
1: เอาให้เอาน้อยใจเอาปะ
0: น้อยใจเฮาไผแก้วว
1: ันใดเอาตีมวยถ้าเฮาชนะมาเอาเฮาขี่คอแวดเวทีอย่างใหญ่บัดเตื้อวันใดเฮาการเอาถูกเปิ้นน็อกลากแข้งเฮาลงอย่างหมูอย่างหมากลับมาเอาเขียวขี่หน้ารถมาปักทง NANA บัดเดี๋ยวนี้เขาละเฮาไอ้ละรถกับมือไอ้ละปลา
0: โอ้ยแก้วเฮ้ยคนสมัยนี้นะมันบ่มีความจริงใจบ่เหมือนคนบักเก่าเนอบ่ถ้าให้ฮะคําเดียวก็เหมือนโดยป้านี่รถมาจอดปุ้นเป็นดีอินดูล้ำนักมวยขี้ให้

0: มาหาแม่นี่กำเหรอตายตายตายแน่แน
1: ่ใครตายแม
0: ่ใครมาตายอ่ะโรคเก่าป่อมึงคืนแถมแล้ว
1: อ๋อโรคกระเพาะอาหารนะกะแม
0: ่โรคมีเมียน้อยมึงบ่ฮู้กะป่อมึงไปเอาเมียน้อยแถมแล้ว
1: ก็ไปแยกมันยังก็แม่ก็ถ้าป่อมาแม่ก็จัดการเลยกะจ้อยจะจ้อยแม่ก็ได้หรอ
0: จักไอ้มุนชะเมืองน้อยไป

0: บยึดไปไหนมาอาจารย
1: ์โหโหโหเอาปืนมาจ้ำคอกันอย่างนี้
0: จ้ำกะไปไหนมา
1: ไปบ้านแม่น้อย
0: ฮับสารภาพมาเหี้ยดีๆไปนอนกี่คืน
1: สอง
2: ยิงเลยแม่ยิงเลยคู่เลย
0: ยิงบัดได้พ่อมึงฮับสารภาพ

0: าจารย์เพิ่นเล่ากันหัวหางกลางบ้านว่าไอ้เอาเงินมาซื้อรถเครื่องแม่น้อยมีก
1: ็มี
0: ซื้อเท่าไหร
1: ่สามหมื่นไป
0: สามหมื่นไปโอ้ยโอ้ยน้อยเอ้ยช่วยพ่อมึงเอาแดมม
2: อไอ้ป้าเอาอะไรยังแม่
0: เอาเงินมาซื้อรถเครื่องเมียน้อยแดมม
2: อก่อยแม่ก็ยังบ่บุ๊บบ่ไอ้ป้าของทำบ่ฮู้กะบุ๊บเลยกะแม่บุ๊บเลย
0: บุ๊บบ่ได้พ่อมึง

0: ถึงเรืออย่างจักอย่างละจาดนี
1: ้จะไปให้เดี๋ยวจะไปหื้อหมอต่อหมอต่อได้ก่อนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมอ
2: คงจะต่อไม่ได้แล้วเพราะเวลามันก็ผ่านไปหลายชั่วโมงตอนนี้เซลล์มันก็ตายไปหมดแล้ว
0: โอ้ยต่อมาได้วะ
1: ต่อมาได้น้องขอหับสารภาพน้องทำไปน้องมันได้ตั้งใจว่าน้องงักเอ้ย
0: มันต้องมาสารภาพแล้วต่อมันได้ก็พบเหลือโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครตายมันปวดวิบาก

0: กันเตียวฝั่งล่างฝั่งเหนือจะไปไหนฮะ
1: ก็จะไปบ้านพ่อหลวงนะกะกระบาดคนตุกคนตึกน่ะแล้วสู่ขอเป็นได้พ่อง
0: เฮ้อผ่านสบายบ่มีปัญหา
1: พ่อหลวงพ่อหลวงอยู่บ้านก
2: ็เออมีเนี้ยยังอย่างจัน
1: ก่อนบัดคนตุกคนตึกเหรอมันเป็นได้ล่ำเหลือพ่อหลวง
2: เปิ้นว่าบัดผู้มีรายได้น้อยไอ้จัน
1: เออคนตุกกับผู้มีรายได้น้อยกับอันเดียวกันนะฮะเด้ออย่าฮอกอย่าย่าพ่อหลวง
2: เอออันก็ตามใจเพิ่งเด้อจัน
1: หมู่พี่หมู่น้องพ่อหลวงอ่ะให้นาป่าตั้งป่าเลอะป่าเต๋อบัญชีเงินฝากมีเป็นสองสามใบอ่ะและยังผ่านพ่อหลวง
2: โอ้ว่าพ่อหลวงก็บ่ฮู้กับเขานะจัน
1: เฮาฮับจ้าวันค่ำวันค่ำเฮาก็การอุ่นใจน็อกน็อกบ้าผ่านหมายความว่าใหญ่ใหญ่อ่ะ
2: โอ้อันนี้พ่อหลวงก็บ่ฮู้เหมือนกันเนอะ
1: ถามอันยังก็บ่ฮู้สักยังเออ
2: ก็มึงก็ไปอุทธรณ์เอากะจัน
1: โอ้พ่อหลวงจะเฮาไปอุทธรณ์เฮาบ่ใจนักโทษลูกเฮ้ยอีก็มาเป็นพ่อหลวงฮะ
2: ไอ้จันไอ้จันมันจะมึงเฮ
1: ้ยเฮ้ยหยังไอ้หยังพ่อหลวงจะรังแกประชาชนกะ
2: ไปไปไปไปไกลๆไอ้จันไป

0: เอ๊วันนี้เฮาอยากไปทางใดเนี่ยจะเอาบัตรคนตุ๊กไปฮูดก็ไกลซะหน่อยเฮ้ย
1: เฮ้อนั่งจมยังจัน
0: อ๋อสวัสดีครับหลวงก็นั่งจมเรื่องบัตรคนตุ๊กนะครับหลวง
1: ก็มึงอุทธรผ่านแล้วบ่แจกกาจัน
0: อันผ่านนี่ผ่านแต่มันได้บ่เท่ากันนะพ่อหลวง
1: มันก็ตามระเบียบเปิ้นนะกาไอ้จัน
0: ระเบียบยังไงคนรวยได้300คนตุ๊กได้200อ่ะพ่อหลวง
1: แล้วมึงไปฮู้นี่มา
0: ขอญาติพี่น้องพ่อหลวงอ่ะแปลงบ้านอย่างวังอ่ะรถยนต์มีเป็น 2-3 คันอ่ะได้300อ่ะเฮานี่ขี่รถเครื่องมือ2แก้ติ๊กบ่บ่ดังอ่ะเมียเฮาฮับจ้างมัดหอมวันค่ำวันค่ำอ่ะชิ้นพอออก5ซองปองอ่ะได้200อ่ะ
1: อันก็ไปถามรัฐบาลพุ่นเด้อจัน
0: ถามพ่อหลวงเนี่ยเพราะพ่อหลวงเป็นลูกน้องบ่ลูก
1: ปอปอปอย่างย่างย่างจันไปคนตีคนต่างเลยไปเดี๋ยวจะมีเรื่องมีราวกับบัตรคนตุกคนเติกนี่เห็นละไป
0: เออเฮ้ย

0: สวัสดีครับเจ๊อ้วกพลงาม
1: สวัสดีเจ้าป้าเลี้ยงจันวันนี้เจ้าอ่ะยัง
0: แอนและได้บาร์โค้ดรูปมา2วันของห้องป้าเลี้ยงเฮ้ยแออันอีนะเฮาค่อยมาฮู้กับเจ๊คนงามมอสกรรมนะ
1: ฮะฮู้ทอดอะหยังอู้ดีๆนะไอ้จันเดี๋ยวจะโดนแล้วเนอะ
0: เอ๋ก็ฮู้บาร์โค้ดรูปกับเจ๊
1: เออป้าเลี้ยงไอ้จันจะฮู้เอาอะหยังเจ้า
0: อันอย่างอื่นเฮาก็บ่ค่อยมักเท่าใดนะแต่มันสีส้มๆปากหน่อยอ่ะเฮาฮูดนั่นชุดเล็กอ่ะจะได้ก่อฮะ
1: ฮูดเล่าบ่ได้ไอ้จัน
2: เฮ้อเถียงกันยังลําเหลือเสียงดังแตะดังว่า
1: ก็ไอ้จันน่ะกะพ่อหลวงเจ้าบัดคนตุกมาฮูดเอาเล่าอ่ะเฮาบอกว่าบ่ได้บ่ได้อ่ะ
2: เฮ้อไปได้ฮูดจันก็เดี๋ยวเปิ้นจะมายึดบัดไปนะ
0: อันชุดเล็กบ่ได้มันเป็นหยังกะหลวง
2: บ่ได้บ่ได้บ่ได้เด็ดขาดไอ้จัน
0: เออบ่ฮูดก็บ่ฮูดอ่ะอันอีในบัดเฮามาได้อยู่200เฮาขอขายเขียวให้พ่อหลวง150
3: บ่ต้องเอาของมันนะปะหลง
0: โอ้เอาเลย
2: ฮั่นๆจันเมียตวยแม้เดือดร้อนหั่นล่ะ
3: กำกึดดีน้อเอาบัตรคนตุกมาขายเขียวซื้อกินเหล้าเฮ้ยบัตรจัน
0: โอ้สู่บัตรท่ามาปากบัตรไผ่บัตรมันสิทธิไผ่มันอันที่สู่เหรอขายเขียวไปแจ้งหวยใครอ่ะบ่ว่า
2: โอ้อีมันก็ปอปอกันเรื่องกูนะกะจัน
0: เออป้อหลวงก็เหมือนกันน่ะบ่เข้าใจคนเฮาต้องบอกเฮาส้มปากเฮาส้มปาก
2: บัดคนตุกเปิ้นเอามาฮือฮูดเอาของกินของใจมาใจในบ้านในจองเปิ้นบ่ใจเฮือมาฮูดเหล้าฮูดหวยกันอย่างอีป้าหลวงจะยึดแล้วเนอะ
0: เฮาได้ว่าเฮาบ่ฮู้เฮาอย่าขายเขียวป้าหลวงอ่ะอู้มาฮู้เรื่องอ่ะ
2: บ่ได้บ่ได้บ่ได
0: ้ได้บัดก็ฮูดบ่ได้ดังใจ
2: เฮ้อบ้านี่เหรอ

0: เอ๋สวัสดีครับน้องสาวหน้าตาน่ารักดีเนาะถามแต่เธอมีไข้จูหรือยัง
1: อะไรเนี่ยไข้จูฟังแปลก
0: ๆไข้จูก็คู่ใจไงล่ะว่าแต่วันดีไอ้มีเรื่องของความช่วยเหลือน้องมีน้ำมันก็ครับ
1: จะเอาไปทำอะไรหรอน้ำมันรถหมดหรอ
0: มาจ่ายก็อย่าเอาน้ำมันมาทอดสะพานรักระหว่างเฮาสองคนนะกะ
1: น้ำมันไม่มีมีแต่ดอกไม้ถ้าเอามิล่ะ
0: แอนแลดอกรักแม่นก
1: ็ไม้ดอกไม้จัน
0: เนี่ย

0: หนูครับไอ้อยากของหนูเป็นใยกำปุ้งขนาดเลย
1: ทำไมเหรอ
0: ก็หนูจะได้มีเยื่อใยต่อไอ้นักกาไอ้มาที่นี่เพื่อต้องการจะถ่ายหาหัวใจ
1: ทำไมเหรอ
0: ถามหาหัวใจและตอนนี้ไอ้อยากจะบอกเธอว่าเลอทัก
1: อะไรเหรอ
0: รักเธออู้ไปอู้มาไอ้อยากให้น้องเป็นพักแคบขนาดเลย
1: ทำไมเหรอ
0: ก็เฮาสองคนจะได้หวานกันนะกา
1: ฉันก็อยากให้เธอเป็นกระดาษสีขาวนะ
0: อ๋อหมายถึงความรักอันบริสุทธิ์มันก่อ
1: ไม่หมายถึงกระดาษทิชชู่ใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งลงในโถส้วม
0: โอ้

0: น้องครับพรุ่งนี้น้องออกบ้านอย่าลืมพกกันไกลไปด้วยนะ
1: พกทำไมหรอ
0: ก็เฮาจะได้บ่ต้องห่างกันไกลนะกะถ้าจะฮือดีน้องไปอยู่กับอ้ายบ่อ้ายมีธุรกิจใหญ่โตจะยกน้องดูแลให้เปิดสปาธุรกิจสปาน้องสนใจก็ครับ
1: โอ้โหจริงเหรอสนใจสิธุรกิจสปาสมัยเนี้ยเขากำลังอินเทรนกันรายได้ดีเท่ดีไม่เหนื่อยอีกต่างหาก
0: เหนื่อยเหนื่อยขนาด
1: ไม่จริงหรอกเปิดสปาใครว่าเหนื่อยเห็นเพื่อนๆเขาทำกันไม่เห็นมีใครบ่นว่าเหนื่อยเลย
0: โอ้จะไปมาเถียงนะบอกว่าเหนื่อยก็เหนื่อยกะสปาที่ไอ้ว่ามันคือสปาสปาดุกปลาลิมที่มันอยู่กลางโต่งปูน
1: อ่ะเฟรดเหนื่อย

0: ่ยองมาสั่งปิดเตียงคืนตีหนึ่งเนี่ยหมู่เฮาจะเอาอย่างมาใจมาใจในจะลูกในจะผัวหมู่เฮานี่มันหาค่ำกินเจ้านะ
1: เพิ่นเฮาว่าหาเจ้ากินค่ำ
0: หมู่เฮามันแย่การเมื่อคืนถ้าอย่างอี้อ่ะหมู่เฮาจะหากินตั้งใดอ่ะ
1: โหก็กินตั้งปากนั่นก็ว่าขยะกินตั้งสายยาง
0: ป้า

0: ท่านครับจากข่าวที่ออกมาท่านจะถูกย้ายไปอยู่ที่อื่นก็ครับ
1: ผมยังไงก็ได้ครับเพราะผมไม่ยึดติดตำแหน่งมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศผมไม่ยึดติดเหมือนคนอื่นเขานี่ครับ
0: ท่านบักกึดอย่างแน่ก็ครับ
1: ผมบอกแล้วไงครับว่าคนดีอยู่ที่ไหนก็ได
0: ้อ๋อหัวหน้ามาแล้วหมูเฮาไปสัมภาษณ์ท่านดีกว่า
1: ไปผมไป
0: ท่านครับท่านว่าท่านจะปรับครม.ท่านนักใจก็ครับ
2: อ๋อไม่มีอะไรผมเพิ่งไปต่างประเทศมายังไม่ได้คิดอะไรเลยครับ
0: ท่านข้าบอกว่าพักท่านบ้านท่านมีหลายมุ้งนักใจก็ครับ
2: ไม่มีบ้านผมไม่มีมุ้งเพราะบ้านผมไม่มียุง

0: ป็นยังได้มาโดนปัญญาปั้นจับเนี่ยลูกไผ่ไผ่จับลูกข้ามา
1: แม่แม่ล่าอยู่นี่แม่ช่วยล่าช่วยล่าบอบพิษอ่ะแม่
2: เออบอบพิษจะไดเอามีดดาบซามูไรไปฟันเปิ้นจะตายจะยั้งก็บ่ฮู้นอนอยู่โรงพยาบาลปุ้น
0: เป็นไปบ่ได้ลูกข้าน่ะดีมันจะตายเนอะเรียบร้อยโอ้กำไดครับแม่ครับแม่ถ้าบ่เชื่อไปถามป้อมันปุ้นเหรอบ่เหลือป้อมันเอามีดฟันต้นไม้มันยังฟันบ่จังแล้วมันจะเอาซามูไรไปไล่ฟันมันได้ยังได
2: นี่คุณคุณฮู้ก็ขนาดตำนวดไปยับมันนะมันยังคู่ตำนวดว่าผมลูกไผ่
1: มาใจครับคุณตำนวดผมกำลังจะบอกว่าผมเป็นลูกวิธีขายพักอยู่การสามแยกคุณยา
0: หันก็ลูกข้าน่ะมันดีเหมือนจะตายอ่ะ
2: ลูกคุณเนี่ยหัวหน้าแก๊งเลยล่ะยังอี้มันต้องขังลืม
0: ฮะโอ้ยล่ะลูกแม่

0: โอ้ป้านันมานั่งอย่างปืนเก่าบุ๋มวงให้นายจะเลี้ยงผีกัน
1: มันจะไปเดือดกูจะพกเอาเลขหวยกับตุ๊กโต
0: เออตุ๊กโตมันบอกเลขหวยได้กะ
1: เว้ยได้กะ
0: เออเปิงเป็นนานเต้าเท่าอ่ะมันมาเมาเลขหวยกับตุ๊กโตให้ลูกบ่ได้เมียสักเตื้อ
1: เอ๊ะกูว่าจะไปเดือดฟังฟังฟังศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์เจ้ามือกินเรียบโอ้ตุ๊กโตบอกว่าเนี่ยงวดนี้ดวงบัดดีลุ่นเนี่ยเอาไว้งวดหน้าก็เจอมึงกูจะขายข้าวเขียวแตงพอชะกำหมอ

เห็นเขาแรงแล้วจะไปแอวเฉาผมเขามาเงาเหมือนไม่เข้าตั้งเลยไปเอาน้ำมันตาหัวการลำวงเขานี่ไปไหนเห็นนี่เอก่อนจะไปแอวเฉาต้องเชียงโชคเชียงลักอย่าจักหน่อยเนาะอันตกโตจ้าเจ้าพ่อเจ้าแม่สงสารลูกจ้างลูกแปะหน่อยเจ้าจะลงไปแอวเฉานะขอเชียงพ่อว่าตัวกรรมตัวเว้นจะมีจังใดขอเมตตาจักหน่อยเจ้าเอาแกเฮ้ยเอาแกเฮ้ยน้องคำน้อยน้องช่วยบุผาน้องชมมันนะแฉงล่าบันหย่อนคำอ่อนบันดงคำผงดังบีโอ้ตกตัววอกตัวเนี้ยมายุดตัดอยู่คำผงดังบีนี่ลุงเนี่ยตัวนี้มันท้ายบ่แม่นไปถามตัวเจ้าก้นตูดีกว่ากันดีกูจะไฟเผาแล้วลุงเนี่ย

0: ากรุณาห้องแม่นๆกำจ๊ะอันตัวข้างฝามันบ่แม่นเฮาจะไฟเผามันชักวันน่ะอุ่นใจตัวเดียวจะถึงวันตัวจอกคนตูเนี่ยมันใจไปค้นหลายใจนะมันใกล้มาเข้าเตาไฟมีอย่างกันยืนแบ่งกันกินง่ายเนาะ
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา